0: อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G-Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้
3: ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
2: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิโครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7โมง7โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G-Wallet ไปแล้ว
2: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
5: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ก็คือค้าปีค่ะชอบแบบนี้
2: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
6: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTAการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตาม ามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขอ

0: วิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์

0: ตกเวลา18:42
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก2บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้3เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง4เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้5ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ6กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้7พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนฤทธิ์ร้าเรื่องรู้สรรเสริญ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหล่อนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขาสามทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ครับกลับมารับฟังในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับวินิจครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการนี้อีกครั้งอยากจะถามค่ะว่าผลสรุปของโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกหรือไม่คะท่าน
12: ครับตอนนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับได้รับสิทธิ์ประมาณ26ล้านท่านครับนะครับก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ
8: ครับ
7: ก็ในช่วงของวันที่เราเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือไม่มีแอปล่มใช่ไหมคะ
12: ไม่มีครับก็อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วก็คือว่าปกติเนี่ยสูงสุดที่เราเคยรับอยู่ประมาณ 300,000 ท่านต่อวินาทีนะครับช่วงเวลาประมาณ 6:05 นของวัน25นะครับมีผู้เข้ามา700,000รายต่อวินาทีนะครับก็เยอะมากแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมอาจจะมีหน่วงไว้บ้างสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าก็จัดการได้โดยเรียบร้อยครับ
7: เห็นภาพรวมหลายๆท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีการแชร์กันใหญ่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่6โมงนิดๆเนี่ยนะคะว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ต้องตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนก็มั่นใจได้นะคะว่าพร้อมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเต็มที่นะคะ
8: ครับครับท่านครับอยากให้ท่านเน้นย้ำเรื่องของเงื่อนไขการใช้ในโครงการอีกครั้งครับใช้ได้อะไรยังไงกี่บาทยังไงครับท่าน
12: ครับโครงการนะครับก็เป็นการช่วยเหลือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับมีการให้เงินที่เป็นส่วนที่รัฐออกให้นะครับใช้คล้ายๆกลไกของคนละครึ่งนะครับแต่ครั้งนี้รัฐออกให้60%นะครับท่านซื้อของ100บาทนะครับรัฐออกให้60ท่านออก40นะครับ1วันท่านได้ส่วนลดทั้งหมดไม่เกิน200นะครับ1เดือนรัฐใส่ไว้ให้ 1,000 นะครับแล้วก็พอหมด1เดือนนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการช่วยเหลือปัญหานะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดเศษเหลืออย่างใดก็มีการโอนคืนนะครับแล้วก็วันที่1ของเดือนใหม่ก็จะมีการให้อีก 1,000 นะครับเป็นเวลา4เดือนครับ
8: ครับ
7: สรุปแล้วในแต่ละวันนะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายได้มากที่สุดสูงสุดกี่บาทคะท่าน
12: คือพี่น้องประชาชนสามารถได้ส่วนลดได้ถึงสูงสุดถึง200นะครับสูงสุดถึง200แต่ถามว่าที่มีการพูดคุยกันว่าแล้วต้องใช้ใส่เงินไว้เท่าไหร
8: ่
12: นะครับเดิมเนี่ยอยากใช้ให้ครบ200ก็ท่านก็จะจ่ายอีก200รวมเป็น400นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านก็ใส่เงินไว้ถ้าอยากได้200นะครับให้หมดเนี่ยท่านก็จะใส่ไว้อีกแค่133บาทครับ
7: ก็เท่ากับว่าในแต่ละวันพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้วันละ333บาทนั่นหมายความว่ารัฐช่วยจ่ายให้เรา200เราก็เติมเงินไปที่อีก133บาทนะคะก
12: ็
7: สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละเดือนที่รัฐเพิ่มมาให้ 1,000 บาทเนี่ยสูงสุดของเราก็คือเติมเงินเข้าไปอีกประมาณ677บาทก็รวมไปแล้วทั้งเดือนเนี่ยแทนที่เราจะต้องจ่ายคนเดียวรัฐช่วยจ่าย 1,000 บวกกับ677บาทเท่ากับว่าใน1เดือนเราสามารถใช้ได้ 1,677 บาทเต็มแม็กเลยนะคะแล้ว4เดือนนี่ก็คือเท่ากับว่ารัฐจ่าย 4,000 เราบวกเพิ่มไปอีก1,677รวมไปแล้วเป็น 6,677 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายตลอด4เดือนในโครงการนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่า เราแค่จ่ายเงินนะครับในส่วนที่เราอยากได้เนี่ยรัฐให้ส่วนลด160ไปคือพอฟังดูหลายคนก็สับสนนะครับบอกว่าอ้าวทุกครั้งจ่าย 2,000 ทำไมใช้จ่ายได้น้อยลงไม่ได้ใช้จ่ายได้น้อยลงนะครับส่วนลดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับส่วนลดได้มากขึ้นแล้วก็เราพูดถึงขั้นต่ำจริงๆท่านซื้อของเนี่ยนะครับวันหนึ่งส่วนลดท่านได้1,200นะครับแล้วก็1เดือนได้ 2,000 เพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่อยากให้สื่อสารในเรื่องขั้นต่ำมากนักนะครับก็อยากให้สื่อสารว่าส่วนลดยังไงก็ได้200ต่อวัน 1,000 ต่อเดือนนะครับแต่ว่าลดมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
7: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในแต่ละเดือนถ้าใช้ไม่หมดอันนี้คือสามารถทบไปเดือนหน้าได้หรือไม่คะ
12: ครับก็อย่างที่เรียนครับก็ไม่สามารถทบได้นะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เงินที่ไม่ได้ถูกทบไปนะครับก็จะมีการเก็บคืนเข้ามาแล้วก็นำไปถูกไปใช้อย่างอื่นให้ในเรื่องของการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆครับ
8: ครับครับท่านครับอันนี้ถามในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับท่านต้องทำไงครับท่าน
12: คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ใช้สามารถใช้บัตรเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้ากับร่วมกับโครงการประชารัฐได้อยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ทราบดีนะครับว่าโครงการในเรื่องของ60/40อาจจะไม่ได้ใช้ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับในเวลาใกล้นะครับก็อาจจะต้องขอไปร่วมในองค์โครงการนั้นต่อไปครับ
8: ครับซึ่งตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับถามมาครับท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนนะครับในวิธีการที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับ
7: ค่ะทีนี้สอบถามค่ะมีพี่น้องประชาชนสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะซื้ออะไรได้และซื้ออะไรไม่ได้คะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
12: ครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะเป็นการทั้งซื้อของนะครับเป็นการทั้งใช้บริการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับร้านค้ามีลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ1,500,000กว่าแห่งนะครับนะครับครึ่งนึงนะครับคิดง่ายๆเรื่องประมาณ160เนี่ยจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับ
8: แ
12: ล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเป็นลักษณะของการบริการต่างๆนะครับเป็นอุปโภคบริโภคนะครับโปรสินค้านะครับมีการขนส่งด้วยนะครับรถแท็กซี่ด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับตัวเนี้ยคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดต่างกันนิดเดียวครับกรณีของร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะครับร้านนวดสปาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมโครงการในรอบนี้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนนะครับจากวิกฤตพลังงานที่ราคาน้ำมันแพงครับ
7: เห็นว่าสามารถที่จะใช้ในส่วนของบริการขสมกได้ด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับใช่ครับ
7: สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโดยสารรถโดยสารประจำทางขสมกนะคะรถเมย์ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอป
8: ใช้ได้เหมือนกัน
7: ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนพี่ช่างของเราก็เริ่มที่จะใช้บริการแล้วช่างเทคนิคในตอนนี
8: ้
7: สอบถามอีกนิดนึงค่ะท่านคะมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่อย่างไรคะ
12: ครับไม่มีนะครับผมคิดว่าท่านที่คุ้นเคยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มาลงทะเบียนก็เคยใช้ระบบเป๋าตังค์อยู่แล้วนะครับผมมีตัวเลขตอนเมื่อ6:30ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับประมาณ60,000กว่าท่านนะครับภายในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับก็ถือว่าใช้ได้เยอะนะครับมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ11,000,000 120,000กว่าท่านนะครับไอ้เงินนะฮะโทษนะครับเป็น11,000,000นะครับประมาณสัก11,000,000เนี่ย11,000,000 บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยมีใช้นะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการยื่นใช้ระบบนี้นะครับ 62,000 รายนะฮะต้องเน้นนะครับว่าเป็นในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกนะครับมีรายการถ้านับเป็นตัวรายการที่สำเร็จเนี่ยประมาณ 70,000 กว่ารายการครับ
7: คือคักทีเดียวนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะ 60,000 กว่าท่านที่ไปใช้บริการกันละ
8: ครับก็เห็นว่าทางแถวๆที่ทำงานเรานะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลาดห้วยขวางก็มีบรรยากาศการใช้ที่คึกคักมากก็สะท้อนถึงการทำโครงการนี้ครับท่านสุดท้ายนี้ครับให้ท่านโฆษกนะครับย้ำเรื่องของการใช้จ่ายผ่านโครงการ 60/40 ครับท่านครับ
12: ครับก็อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริง นะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
8: ครับ
7: ค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุณวินิจวิเศษสุขสุวรรณภูมิวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังวันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ
12: ครับขอบคุณครับคุณวินิจฐานคุณชโลธรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมวางรากฐานยกระดับทักษะดิจิทัลด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตค่าของชีพด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งได้เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายแล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากการลดภาระค่าครองชีพแล้วอีกไฮไลท์สำคัญที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยยกระดับร้านค้าฐานรากให้สามารถบริหารธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความพิเศษของคำว่า plus ในโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยสอนและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นโดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาอ้างอิงของวัตถุดิบต่างๆเช่นราคาหมูซึ่งเป็นการประสานข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ร้านค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินได้มากขึ้นโดยจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ
15: เราจะมีการเอา AI มาช่วยสอนเขาให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ดิจิตอลมากขึ้นจะทำให้เขาบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นเขาสามารถเช็คราคาหมูว่าราคาหมูเนี่ยเราไปดึงข้อมูลว่าราคาหมูในตลาดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์มาเปรียบเทียบต้นทุนเขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญจะให้เขาเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
14: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ที่นำมาสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการนี้มีชื่อเรียกว่านกกระซิบเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือร้านค้าใน3มิติหลักได้แก่การเป็นผู้ช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการมิติที่2คือการช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปข้อมูลรายวันเพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการต่างๆได้และมิติสุดท้ายคือการแจ้งราคาวัตถุดิบอ้างอิงแบบรายวันเพื่อให้ร้านค้าทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในระยะถัดไปนกกระซิบจะสามารถสร้างรายงานสรุปกิจกรรมการซื้อขายที่ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
16: หลังจากที่เริ่มมีข้อมูลในเฟสถัดไปตัวนกกระซิบก็จะสามารถสร้างสเตทเมนต์ให้กับท่านได้ว่ากิจกรรมการซื้อการขายผ่านที่ท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนำไปยื่นขอสินเชื่อได้กับแบงก์รัฐก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของมีข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
14: โครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงไม่ใช่แค่มาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นการวางพื้นฐานการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการมีทักษะที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
13: กฎหมาย
17: มีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
18: ผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
17: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: รัฐบาลมุ่งยกระดับความโปร่งใสภาครัฐผลักดันระบบราชการดิจิทัลลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศภายในปี2570ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
19: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านการทุจริตควบคู่การพัฒนาระบบราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการติดต่อราชการและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพื่อผลักดันระบบราชการไทยสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานปปท.ย้ำว่ารัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนในการเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันเพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศจากปัจจุบันประมาณ33คะแนนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
20: เราตั้งเป้าเดียวกันนะฮะว่าเราจะต้องขยับค่า CPI ของประเทศเนี่ยให้สูงขึ้น KPI ในปี2570นี้ผมตั้งเอาแค่ 40% ให้ได้ถ้าได้นั่นคือความสำเร็จและคือก้าวแรกที่เราจะเดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นสมาชิกภาคีของ OECD
19: ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมจะพัฒนาระบบติดตามสถานะผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้การบริการภาครัฐตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยยกระดับการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบออนไลน์ลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต
20: สิ่งที่เราพยายามที่จะคิดแล้วก็พยายามที่จะวางพิมพ์เขียวออกมาสำหรับรัฐบาลก็คือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตเราพยายามที่จะนำหน่วยงานนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้เร็วที่สุดการขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตต่าง
19: ๆทั้งนี้แม้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคะแนนคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานและลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน

0: สว.เตรียมเสนอการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากการตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ามีวุฒิสภาหรือสมาชิกคนใดเสนอแนวคิดหรือนโยบายยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคดังกล่าวเนื่องจากเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือโทร02-831-9111เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะค้าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันภัยจุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันพ่อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
2: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
0: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
3: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
3: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: S พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนเป็นวันชดเชยนะครับวันวิสาขปารมีปูจานะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็พ้องว่ามันเป็นวันชดเชยแต่ที่ผ่านมาก็คงหวังว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะได้ไปทำบุญตักบาตรแล้วนะครับเนื่องในวันวิสาขปารมีปูจานะครับหรือว่าวันวิสาขปูชานะครับก็เป็นวันหยังนะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้ประสูตรนะครับตรัสรู้และปรินิพพานในวันนี้นะครับก็เป็นถึงวันระลึกถึงนะครับวันเกิดวันตรัสรู้แล้วก็วันตายพระพุทธเจ้านะครับในวันเดียวกันเป็นของเป็นวันศีลหลวงนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลายคนเนาะญาติผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะไปทำบุญตักบาตรบางท่านอาจจะนอนวัดนะครับก็ออกมาเมื่อเช้านี้ก็มาฟังรายการของเรื่องเล่าชาวเกษตรกับดีเจบอยนะครับเอาละครับก็เป็นอันว่าในสิ้นสุดของเดือนพฤษภาคมนี้ก็คงจะปิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันนั่นคือการห้ามเผาละนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่ด้วยความร่วมมือนะครับกับทางจังหวัดลำพูนนะครับกับท่านผู้ว่าป้องนะครับแล้วก็ดีเจบอยก็ขอนะครับขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ยั้งการเผากันก่อนนะครับแล้ววันนี้ก็เห็นว่ามีเห็ดถอบออกหลายตี้นะครับเห็ดถอบออกหลายตี้นะครับก็ทยอยกินนะครับไปได้ป้องปีป้องเดือนกันไปนะเอาละครับย่างเข้าสู่ฤดูฝนเนาะเพราะว่าเดือนนี้เปิ้นเป็นถ้าเป็นคนเมืองเนาะ8ส่งน้ำพระเจ้า9ไหว้ผีปู่ย่าเนี่ยเดือนมิถุนายนนั้นเริ่มไหว้ผีปู่ย่ากันละนะครับก็จะมีเรื่องอย่างพ้องวันนี้เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ของโครงการชนประทานพ่อแม่น้องต้องเข้าใจอีกนะครับว่าพื้นที่ในโครงการและพื้นที่นอกโครงการบางคนวังแห้งแล้งแห้งแล้งแต่ว่าอย่าลืมพอไปดูวัดถูกรบมันเป็นพื้นที่นอกโครงการชนประทานนะครับและบางที่เป็นพื้นที่โครงการชนประทานโครงการชนประทานเนี่ยมันจะมีแหล่งน้ำอย่างกระจายอยู่อย่างความพอเพียงนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเนี่ยกึ่งนะฮะในพื้นที่เนี่ยเป็นเขตชนประทานกึ่งหนึ่งแล้วก็นอกเขตชนประทานกึ่งหนึ่งนะอันนี้นับเขตพื้นที่เกษตรนะมานับพื้นที่ป่านะครับวันนี้ในสถานการณ์น้ำขออนุญาตรายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าอ่างเก็บน้ำชนประทานขนาดใหญ่ที่มีผลนะที่มีผลกับหมู่เฮาเขาก็คือในเรื่องของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและแม่กวงอุดมธาราอยู่ที่ระดับประปริมาณนะครับ 60% แต่อย่างใดก็ตามนะครับ2เขื่อนนี้นะครับ2แหล่งกักเก็บน้ำเนี่ยยังมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกขึ้นมาเนาะฝนตกลงมาพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตว่าโอ้นี่ก็ฝนตกละฝนตกนะไปไหนโทรถามกันฝนตกกันก่อนนะครับในปริมาณน้ำที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับแม่กวงอุดมธาราและแม่งัดนะครับสมบูรณ์ชมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 160% ตัวเลขนี้นะครับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนาะในที่เป็นของบ้านเฮานะก็จะมีนะครับก็จำชื่อง่ายๆที่ตีบสารเมยแม่ที่แม่ตีบแม่สารแม่เมยเนาะอยู่ปริมาณอยู่ที่ 75% แต่ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยนะหมายความว่าลดน้อยลงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็บอกพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นลักษณะทางเดียวกับอ่างขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอ่างเล็กๆยิบๆย่อยๆมันมีอยู่30ป่ายของกรมชลประทานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอยู่ที่ 75% นะครับแล้วก็ขาลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ความเป็นกังวลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฝนมันจะลงในช่วงมิถุนาเนี่ยช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยมันอาจจะทิ้งไปสักหน่อยหนึ่งมันแน่ใจกับสภาพภูมิอากาศเขาเนาะมันเป็นที่หกอุบไปแล้วลามีญาเอลนีโยอย่างภาวะที่มันเกิดโลกร้อนขึ้นนะฝนทิ้งช่วงไปมันก็ยังมีแนวโน้มที่เป็นขาลดลงนะครับในน้ำปริมาณน้ำนะน้ำบนดินนะ
เพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับรู้คุณค่ารู้คุณค่าเป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมครับก็ใช้น้ำอย่างที่ว่าเปิดละไปเลยอ่ะเนาะเปิดบางทีอันกลัวพดน้ำเลยกลัวมันบะอิ่มน้ำติแต่มันประจุ่มมันเย็นละเนาะครับกับใช้ปอกปอหม้อนะครับปอหม้อไปเรียกว่าโอ้น้ำฟรีแต่ว่าเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับในเรื่องของใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับใช้น้ำพอเหมาะนะครับเพราะถ้าเราทิ้งฝนนี่ช่วงมานี่ก็เจ็บหัวเหมือนกันนะครับเจ็บหนีบเลยนะฮะนะครับฝากพ่อแม่น้องตัวเองครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่อยากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมกันครับทำกุศลร่วมกันงวดนี้เนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยได้นะครับจัดกิจกรรมมันหองว่าบริจาคโลหิตนะร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับของในนามของสภากาชาดไทยแต่ไปจัดที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอันเนี้ยเราอยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาแอลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในวันที่22มิถุนายน2569ปิดวันจันทร์นะปิดวันจันทร์อันนี้เนี่ยก็จะมีการรณรงค์บริจาคเรื่องของเกี่ยวกับโลหิตเนาะอันนี้เป็นคิวของกระทรวงเกษตรโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเนี่ยจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยนะซึ่งมันอยู่ถนนเส้นประมาณว่าอย่างไรฮะโอ้บอกถูกลำปูนโดยติแล้วกันเนาะแถวลี่มิงจั่วที่ใกล้จัดงานฤดูหนาวมันจะมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอันเนี้ยวันที่22นะครับเขาเชิญชวนนะท่านทั้งหลายไปร่วมกันบริจาคโลหิตตั้งแต่9โมงเช้านะครับเป็นต้นไปนะครับอันนี้อยากจะขอเชิญนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลบางคนเนี่ยอาจจะจะไปบริจาคที่ไหนดีอย่างนั้นอีกนะครับวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยสหกรณ์จังหวัดลำปูนเปิ้นได้ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะโอ้ฮ้องอันบางคนร่วมบริจาคโลหิตบางคนคิดว่าอ๋อถ้าได้เสียเลือดละมันจะปวดคอมันก็เป็นความเชื่อนะก็ดีนะเอาโลหิตเอาเลือดเนี่ยไปบริจาคเนี่ยนะครับก็จะได้พระท้องส่งเคราะห์กันไปนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันทำกุศลนะครับโดยที่ร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ฮันก็ครับเมืองเตื้อเฮาอยากให้ในลำปูนเฮาเนี่ยมีคลังเลือดสำรองนะครับคลังเลือดสำรองคือไปน้องไข่เจ็บเป็นเย็นอุ่นนะเลือดตกยางออกต้องการใช้เลือดเฮามีคลังสำรองเพียงพอเพราะนั้นวันนี้กระทรวงเกษตรได้รับในเรื่องของนะครับการที่จะไปเป็นเจ้าภาพในการรับบริจาคโลหิตนะครับโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน22นะครับเป็นวันจันทร์2569นะครับจันทร์ที่22มิถุนายน2569เรื่องที่3ครับวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรนะครับได้เป็นนะครับเพื่อนพ้องว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับจิตอาสาคือง่ายๆเป็นจิตอาสาในการพัฒนาฝ่ายวังปานเหตุผลนะที่ทำไมพัฒนาฝ่ายวังปานเพราะฝ่ายวังปานเนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งนะครับที่อยู่ในอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งเป็นฝ่ายที่เพื่อนพ้องว่าทำคุณนะประโยชน์แก่นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำด้วยนะครับในเพราะนั้นเนี่ยนะครับเฮาเพื่อเขาช่วยกันรวมถึงฝ่ายวังปานตอนนี้ก็คือจะ

นะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะครับเอิดออกไปในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องของมะม่วงครับมะม่วงนะบะเจ็บมะม่วงนะมะม่วงบึมบะม่วงเนี่ยนะวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเนาะทำมะม่วงคุณภาพเกรดสูงนะครับคุณภาพเกรดสูงมีทั้งหมดอยู่3สายพันธุ์นะครับก็คือมหาชนกแฟนซีเขียวมรกตอันเนี้ยเขาจะหันสังเกตว่ามะม่วงเนี่ยเอามันราคาถูกมันนั่นเนี่ยชาวบ้านเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวบ้านห้องหนองร่องนี่โอ้ก็รู้สึกมะม่วงราคาอ่อนใจแต่วันนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรนะครับและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์รวมถึงจังหวัดลำพูนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับมอบหมายให้ท่านรองเบญจวรรณเนี่ยได้มาทำแผนในการบริหารจัดการในเรื่องนี้เขาทำออกมาในรูปแบบของการส่งมะม่วงครับพ่อแม่น้องเขาส่งเนี่ยนะครับเป็นลักษณะกล่องสวยงามมากเลยกล่อง9กิโลพ่อแม่น้องขายในราคา299 เลขดีนะครับเป็นบาทเดียว300แต่มันมีว่าเนี่ยส่งฟรีทั่วไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเฮาเนี่ยต้องกินมะม่วงของลำพูนก็เฮาเป็นคนลำพูนแล้วเฮาก็อย่าฮือคนอื่นได้รู้ว่ามะม่วงลำพูนมันมีรสหอมหวานไปในพ่องพี่น้องครับอย่าบอกว่าอัตลักษณ์เนี่ยนะของมะม่วงลำพูนเนี่ยมันเป็นมีความโดดเด่นมันกินมันจะเหมือนไผ่นะครับรูปร่างลักษณะอะไรอย่างเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีรสชาติเป็นของตัวเก่าหวานหอมนะครับอาจจะมีส้มหน่อยนึงไอ้มีส้มหน่อยเพราะนั่นคืออัตลักษณ์ของม่วงแต่มะม่วงของเนื้อละปูนเนี่ยท่านสังเกตดีๆเด้อเนื้อมันจะแน่นเวลาท่านปอกออกมาเนี่ยมันบะเละเพราะว่าเฮาคัดมาแล้วเนี่ยคัดเกรด A มาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมานะครับรับชิมนะ299เท่านั้นนะครับกล่องนึ่ง9กิโลเบอร์โทรศัพท์นะครับสั่งจองมะม่วงนะครับ0535111 84นะครับ511184ฟังเตือนนะจองได้ที่ไหนจองมะม่วงได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะต้องการสั่งมะม่วงนะเบอร์โทรศัพท์053511184นะครับขอพี่น้องนะครับช่วยกันของดีบ้านเฮาว่าจะว่าซื้อช่วยกันนะแต่ว่าอยากให้พี่น้องนะครับได้ทานของดีๆเป็นมะม่วงเกรด Aคัดมาแล้วนะครับในประหงราคานะครับมาตรฐานเหมาะสม2999กิโลนะครับราคา299บาทนะครับ9กิโลรีบติดต่อด่วนเลยนะครับเอาละครับในภาคแรกก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเดี๋ยวภาคหลังนะครับมาอู้กันว่าในงานในครึ่งปีหลังเนี่ยของ DJ Boy จะอู้จะได้พ่องนะครับดีอู้กันกับพี่น้องมาหลายงวดเจอไขมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักกรรมนะครับพ่อพี่น้องพักฟังเพลงครับ

เกษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครับกลับเข้าสู่รายการเรื่องราวชาวเกษตรเมืองละปูนะครับยามเช้า8โมงเช้าถึง9โมงนะครับทุกวันจันทร์กับดีเจบอยแล้วก็มีนะครับบุคลากรที่จะเชิญชวนเพื่อนมาออกรายการนะครับในหลายๆเตื้อเนี่ยนะครับก็จะเชิญหน่วยงานในสังกัดจะเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานะครับซึ่งอันเนี้ยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยที่เปิ้ลมีช่องออกอากาศเนาะจะมีที่ไหนห้องเนาะมีคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับจะออกคู่วันเสาร์ต่อมะแรงนะครับรอบรั้วกฟก.นี่เรื่องของกองทุนฟื้นฟูนะอันนี้จะออกทุกวันอังคาร10โมงนะครับแล้วก็สภาเกษตรกรอันนี้กู้วันพุธซับพุธเว้นพุธนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาเกษตรนะครับแต่ของ DJ Boy เนี่ยจะเอาในเรื่องของหน่วยแต่ละหน่วยนะครับมาอู้ประชาสัมพันธ์ว่าภารกิจงานของเขาเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับมาว่าอู้กันในเรื่องของแต่ละหน่วยว่าจะมาอู้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างไรในหน่วยแรกเนี่ยนะฮะในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นเรื่องของสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนอันเนี้ยมันต้องมาอู้ละเพราะว่าการวางแผนเรื่องของบัตรลำไยที่จะออกนะครับเป็นจะได้พ่องนะครับหรือพืชที่เข้าสู่ฤดูฝนการวางการปรับตัวการเจริญเติบโตของพืชอันนี้เกี่ยวกับด้านพืชพืชเพียวๆเนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับแต่สำนักงานของ DJ Boy เนี่ยเป็นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนั่นคือเป็นผู้แทนของกระทรวงนั่นคือในเรื่องของการประสานทุกหน่วยนะครับมันมีเกษตรจังหวัดแล้วเนาะ 2. เมื่อมีพืชแล้วก็มีป่าก็คือประมงนะครับวันท่านเฮาอู้กับท่านประมงจังหวัดละนะครับชื่อเล่นกิจจ์ปิทิพย์เนาะเรื่องของเกี่ยวกับจระเข้นะเรื่องกับจระเข้เป็นใดพ่องนะมันมีก่ออย่างอีกมาตรีนะมันธรรมชาติเป็นใดเป็นเรื่องที่คนตื่นรู้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับป่าหมอคางดำนะครับป่าหมอคางดำอันนี้นะครับพืชประมงแล้วไปต่อมาเป็นเรื่องของสัตว์ครับปศุสัตว์เนี่ยนะครับอันนี้เปิดมอบมือนะครับผู้แทนนะครับเป็นคุณหมอไม่ยิงมาอู้เรื่องเกี่ยวกับพิษสุนัขบ้าความจำเป็นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับที่เห็นใกล้ตัวคือเรื่องนมเป็นแดงพ่องอันนี้อาจจะได้เจอกันนะครับแล้วก็โรคระบาดในสัตว์อันนี้นะครับอันนี้จะมาอู้จากันนะครับหมูว่างวดนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าฝนมาละทางด้านปศุสัตว์มันมีอย่างพ่องเช่นมือเท้าปักเปื่อยก่อนี่มันมากับฝนเนาะหรือข้อควรระวังเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในช่วงฤดูฝนนะครับยาวไปถึงว่าหน้าหนาวเนี่ยคนปรับตัวยังไงนะครับพอที่ผ่านมานี่ได้ประรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการบอกว่าพื้นที่หมาวอเนาะพื้นที่ปลอดโรคสัตว์นะ 0% นะโรคพิษสุนัขบ้า 0% นะครับในเขตละปูนถ้าจำผิด DJ Boy ว่ามันมีที่อำเภอแม่ทาตีนึงเนาะที่เป็น 0% เลยนะรู้สึกจะเป็นตำบลทาแม่ลอกถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เพิ่นก็ทำมาในบรรลุแล้วเกษตรประมงปศุสัตว์เสร็จแล้วก็จะมาเรื่องของสหกรณ์อันนี้นะครับสหกรณ์จังหวัดเนี่ยก็จะมาอู้เรื่องของรูปแบบของการรวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มกันเป็นจะได้นะครับมาภายตื่นใจชื่อว่าสหกรณ์เนี่ยมันเป็นจะได้มันมีอย่างพ่องแล้วเปิ้นไปทำมาเนี่ยมันอยู่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรรวมคนมาแล้วบริหารจัดการในเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้มาอู้กันนะครับต่อมาครับเป็นสำนักงานกู้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดคือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะสำนักงานตรวจบัญชีอันนี้เป็นมันฮ้องว่าหน่วยที่สหกรณ์ได้ไปทำมาละนะไปเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาในเรื่องของการรวมกลุ่มและทำธุรกิจและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นสำนักงานที่กู้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดคือไปตรวจบัญชีเพราะว่าเวลาทำธุรกิจป้อมพี่น้องมันเป็นลักษณะของเงินหน้าหมู่ก็คือเงินมันลงกันละมันก็ต้องมีการตรวจสอบบัญชีว่ามันถูกต้องก่อใครเอาไปก่ออันนั้นอันนี้นะครับมันเป็นหน้าเบี้ยใบหลายทางที่จะต้องมานั่งไล่กันนะครับแต่สำนักงานตรวจบัญชีสากลในเรื่องของการทำการตรวจบัญชีเนี่ยบริษัทต่างเข้ามาอู้กันว่าเปิ้ลเป็นยังไงนะครับอันนี้หน่วยงานที่5เนาะอันที่6นะอันนี้เริ่มเข้ามาขยับขยายเปิ้ลฮ้องว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอันนี้พ่อแม่พี่น้องคงอยากจะรู้เนาะเรื่องเกี่ยวกับโฉนดเพื่อการเกษตรมาเดี๋ยวนี้ก็คือโอ้ยง่ายๆตรงๆก็คือรัฐมนตรีมันเปลี่ยนละว่าการรัฐมนตรีว่าการเปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยเปลี่ยนละนะครับแต่ก่อนนี้เป็นท่านร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่ามาเดี๋ยวนี้เป็นท่านสุริยะละวันเดียวนี้นโยบายเนี่ยยังมีความชัดเจนก่อ
มึงเตื้อเขาก็กอยท่ากันเนาะอย่างพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะโอ้บันไดโฉนดกูจะออกสักเตื้อนะขอสุมาตเนี่ยบันไดจะออกสักเตื้อนะโฉนดของข้าจะออกบันไดวันนี้จะได้มาอู้เอิญกันว่าเออวันนี้เนี่ยความคืบหน้าของลำพูนเนี่ยที่ว่าจะทำเนี่ยจาก 100% เนี่ยทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้หน่วยงานที่6นปฏิรูปดินนะหน่วยที่7ครับก็เป็นเรื่องของนะครับมาอู้ตะกี้นี้เฮาอู้ถึงประมงไปแล้วมันของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนะชื่อละปูนเอาอู้มันยาวก็เฮาศูนย์ประมงห้วยมาโก้งดีกว่าประมงห้วยมาโก้ง ประมงห้วยมาโก้งเนี่ยนะเป็นหน่วยที่ได้รับพระองค์ว่าเป็นมอหน่วยที่มีหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาคแต่จริงๆแล้วเป็นหน่วยงานส่วนกลางเนาะเขามีหน้าที่เขาไม่ใช่ส่งเสริมนะเขามีหน้าที่ในการผลิตป่านะครับป่าพันธุ์ดีๆเห็นไหมป่าพันธุ์ดีผลิตอึ่งพ่องเนาะไอ้อย่างนี้มันเป็นสระน้ำเนี่ยอันนี้จะทำเกิดการผลิตแล้วก็บางเตื้อเขาหันว่าแจกป่าแจกป่านะปล่อยป่าในจังงานจังหวัดคลินิกจังหวัดเคลื่อนที่คลินิกเคลื่อนที่อันนี้ผลิตจากที่เนี่ยนะครับใส่ถุงตากรมประมงแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเฮาอยากจะรู้ว่านะครับว่าเนี่ยพวกมีหน้าที่ทำอะไรบ้างตอบได้คร่าวๆเลยว่าถ้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยอันนี้ขอความอนุเคราะห์เปิ้นขอป่าเปิ้นได้อันนี้เป็นผู้ผลิตเลยหรือจะไปซื้อลูกป่าพันธุ์ดีต้องศูนย์วิจัยนะครับประมงน้ำจืดและประมงห้วยมาโก้งนะครับหน่วยที่7นี่นะหน่วยที่8ครับอันนี้ไล่มาหน่วยน้อยๆนะศูนย์มองศูนย์ขยายพันธุ์พืชอันนี้อยู่ข้างสารการอันนี้พืชดีๆอันนี้เป็นคลังเลยนะคลังกิบกับพืชที่แบบผลิตมาในการจังหวัดเคลื่อนที่นะศูนย์ขยายพันธุ์พืชไปที่จังหวัดเคลื่อนที่ไม่ได้นะจองไว้พอเตอะมันจะมีมะเขือพ่องมันจะมีจี้จุ้งชายพ่องมีอย่างมีพริกพ่องนะสปะอันนี้ผลิตพืชเหมือนกันทำหน้าที่ในการผลิตนะครับแล้วหน่วยแห่งการหน่วยที่9คือศูนย์นะครับส่งเสริมเกษตรที่สูงเกษตรที่สูงเนี่ยบุญอยู่ที่ลีบุญอันนี้เกิดขึ้นมาเป็นห้องว่าสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนาะเป็นเรื่องที่ฮื้อหมู่อันเพราะว่าในการดำเนินงานแถวโครงการหลวงพระบาทห้วยตงเนี่ยซึ่งมีราษฎรอยู่แล้วก็เป็นห้องว่าเป็นที่สูงที่ต่ำที่สุดอันนี้ผอ.โรงเคยมาออกรายการละว่าเอ๊มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับในศูนย์เกษตรที่สูงอันนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่สนองพระนัดดำรินะครับเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วตั้งแต่โอ้มันจะเกิน30ปีแล้วกัน30ปีตั้งแต่17ละ17 18 19ไอ้17เนาะ27 37 47 57โอ้67กว่า60ปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานภารกิจงานศูนย์ส่งเสริมการเกษตรพื้นที่สูงเนี่ยนะครับเป็นกรมส่งเสริมเกษตรเป็นหน้าที่นอกจากผลิตพืชออกมาแล้วยังดูแลงานที่ผมเรียกว่างานปิดทองหลังองค์พระนะครับในหน่วยที่10ครับต่อเป็นหน่วยที่ห้องว่าโครงการชนประทานนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นะครับจัดไว้ช่วงอาจจะมาช่วงแบบใกล้ๆแบบฝนตกนักปริมาณน้ำเป็นใดถ้าท่านหันก็ครับว่าถ้าติดตามเนาะสวทหรือว่าอย่างรายการของแม้กระทั่งเพจของคุณโนตเองมินโนตฮาลำพูนเคยเห็นว่ามีผอ.พูดถึงชื่อผอ.เหลาผอ.เหลาติดเจาะใจผอ.เหลาเดินออกไปในช่วงปี2567ถ้าจำไม่ผิดนะในเรื่องของการผ่านทางน้ำจากเชียงใหม่ซึ่งเกิดมหาอุทกภัยนะครับอันเนี้ยลำพูนเฮาบริหารจัดการน้ำได้แบบผมว่าแบบเอาน้ำออกไปอย่างดีมากเสียหายนี่แบบยังบ่ค่อยตาใดเอาเจียงใหม่น่ะผมบอกเลยบ้านผมไม่เปียงคอเนาะแต่โครงการชลประทานลำพูนเป็นหน่วยหนึ่งนะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำมาเพื่อเขาได้รับผลกระทบนะครับอันนี้เป็นเพราะว่ากรมชลประทานนะเพิ่นวางสเต็ปว่าเป็นจากลำเจียงใหม่มาถึงลำพูนเข้ามาบริหารจัดการเป็นยังไงพ่องนะครับอันนี้หน่วยที่10หน่วยที่11มันฮ้องว่าสถานีพัฒนาที่ดินอันนี้พ.ด.1 พ.ด.2 3 4 5 6ว่ากันไปนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับชาวดินนะว่าเป็นเพราะว่าการปลูกพืชดีก็ต้องใช้ดินดีนะครับเพราะนั้นกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยทำยังไงให้เกิดดินดี
นะครับเราจะมาอู้กันนะครับนอกนั้นอื่นๆนะครับอาจจะมีแขกรับเชิญอย่างเช่นกองทุนฟื้นฟูนะนี่เปิ้นมีรอบรั้วกฟก.ละมีสภาเกษตรนะอันนี้มันก็มีสถานีของตัวเองละนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแต่ละหน่วยดีเจบอยพยายามที่จะเชิญหัวหน้าหน่วยที่มาคุยเรื่องที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นห้องว่าประเด็นสำคัญหรือว่าหรืออะไรมาประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตัวเก่าว่าตัวเก่าทำมาอย่างนะครับเพราะว่าในสิ่งที่ทำรายการตรงนี้มาเนี่ยผู้รักผู้ใหญ่เคยบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นคนเงียบการนะแต่เงียบการแบบปิดทองหลังพระคือปากมาเก่งนะครับอู้นำเสนอมาค่อยจ้างก่อยหันนั่นแหละเกษตรตำบลเกษตรอำเภอที่อยู่กับพ่อแม่น้องอ่ะนะครับเราเป็นคนทำงานนะทุกอย่างเนี่ยนะครับที่หน่วยทั้งหมดของกระทรวงเกษตรเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับปากท้องของคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลักนะครับก็คือเกษตรกรนะครับเพราะนั้นเรามาอู้ว่าเรามีไอ้อย่างแล้วมันมีความติดข้องหมองใจมีคำถามมีอย่างนะครับที่เราจะมาอู้เอิ้นกันเราก็มาปากอันนี้นะครับแล้วก็หน่วยอื่นๆที่จะเชิญมาที่อยู่เชียงใหม่นะครับก็มีฝนหลวงนะครับเรื่องวันนั้นก็ออกไปแล้วมอนไหมนะครับและข้าวรวมถึงศูนย์พึ่งอาชีพเสริมนะครับพยายามจะเอามาอู้เอิ้นกันให้ครบวงจรของการทำงานของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงเกษตรสหกรณ์จังหวัดลำพูนเอาละครับวันนี้นะครับวันหยุดชดเชยนะครับในวันที่1มิถุนายน2019ขอทุกท่านนะครับได้มีความสุขครับเอาก้องขอนะครับดีเจบอยต้องขอย้ำไปก่อนนะครับลำพูนแม่ลำพังหลวงพ่อดังเพื่อลำพูนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ

กษตรกรผู้ยากจนคนค้าขายเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือสัญญากู้เงินทั้งหนี้ในระบบที่มีคำพิพากษาและหนี้นอกระบบเราช่วยท่านได้ติดต่อขอยื่นกู้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอธกส.ทุกสาขาตามภูมิลำเนาโทร022807750ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาท
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสมก.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักพร้อมขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคนทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลักลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะอยู่ระหว่างเร่งเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
10: พันเอกเอกวริชครอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสุขแคอำเภอจะแนะระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องยิงตอบโต้ตามสถานการณ์และหลักยุทธวิธีเพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีและจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมัน
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
12: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 25.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มม.ปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 326.4 มม.ปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 394.1 มม.คาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 37.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 13.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดและปริมาณน้ำฝนบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.6 องศาเซลเซียสอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียส ที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 22.2 มิลลิเมตรที่อำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.2 องศาเซลเซียสที่โรงเรียนบ้านก่อจัดสรรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 8.0 มิลลิเมตรที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านที่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสที่เทศบาลตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียสที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสและที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 30.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:57 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุณ FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็อุจจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าก็ช่วงนี้ต้องย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสภาพอากาศจังหวัดลำปูนในภาพรวมช่วงนี้เนาะก็มีการแจ้งเตือนนะเจ้าว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะเจ้าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกมาสะสมในช่วงนี้ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่า

อากาศนะเจ้าจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อยนะเจ้าอย่างวันก่อนนี้มีรายงานฝนตกหนักที่พื้นที่ของอำเภอแม่ทานะเจ้าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าฝนตกหนักฝนตกสะสมเนี่ยปริมาณฝนวัดได้40 50มิล นะเจ้าแล้วก็มีที่ไหนแหมที่เทศบาลทาศพเศร้าเนาะอันนี้วัดได้65มิล นะเจ้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาเนี่ยวัดได้95มิลซึ่งส่งผลให้น้ำป่าในไหลหลากลงไปทางฝั่งของอำเภอห้างฉัตรนะเจ้าที่ลำปางเนาะลงไปทางฝั่งของตางอำเภอเกาะคาที่ลำปางก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังในลำน้ำที่เป็นลำน้ำสาขาลงไปในพื้นที่นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าต้องติดตามระมัดระวังนะเจ้าการแจ้งเตือนติดตามสภาวะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดต่อยละกันนะเจ้าคณะเดียวกันตั้งจังหวัดละปูนก็ยืนยันในความพร้อมนะเจ้าของแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้นะเจ้าจังหวัดละปูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนเตรียมความพร้อมทั้งด้านการป้องกันล่วงหน้าการเผชิญเหตุการฟื้นฟูหลังเกิดภัยนะเจ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดละปูนนั้นปลอดภัยจากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะเจ้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเช็คจุดเสี่ยงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแหล่งน้ำฝายพนังกั้นน้ำระบบระบายน้ำในเขตชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมนะเจ้าถ้าชำรุดเนี่ยต้องซ่อมแซมทันทีแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะเจ้าตั้งศูนย์แล้วก็ควบคุมกำกับติดตามสั่งการการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพกรณีของการอพยพนะเจ้าตอนนี้ก็เตรียมสถานที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนาะตามแผนเผชิญเหตุไว้แล้ว1 2 3 4ที่ไหนพ้องท่านว่าบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาถ้ามีก็ได้ใช้ก็ถือว่าพร้อมแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาบ่ได้มีบ่ได้เตรียมอะไรอย่างไว้เลยอันนี้ถือว่าจะเป็นปัญหาได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมในส่วนนี้กันไว้ต่อยการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะเจ้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเกษตรกรต่างๆแล้วก็เพื่อความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้พี่น้องประชาชนต้องติดตามเนาะอย่างที่บอกไปข้อมูลข่าวสารติดตามประกาศเตือนภัยฟังข่าวหอกระจายข่าวอย่างนี้นะเจ้าเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเปิ้นบอกว่าน้ำจะมาเนอะอีนะโอ้บ่มาก้าตกตะอีนะยังบ่ได้ต้องรับฟังนะเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของการแจ้งเตือนของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยนะเจ้าก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใจกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

0: รู้ทันสารพันภัย
1: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันมาหรือยังอ่ะดีเจอ้อยว่าจะไปก็ยังไม่ได้ไปสักเตือนนะจ๊ะแต่ก็มีในส่วนของพี่น้องประชาชนนะจ๊ะหลายท่านเนี่ยก็ทยอยกันเข้าไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ช่วงนี้อาจจะมีอาการเป็นหวัดเป็นไอเป็นเมื่อยเป็นไข้นะเจ้ามีเรื่องของยุงลายนะเจ้าที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันกันให้ดีนะเจ้าทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะเจ้าจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้มีความชื้นเพิ่มขึ้นนะเจ้าก็โควิดส่วนโควิดเนี่ยมีอยู่ก่อนต้องเรียนว่ามีอยู่เดี๋ยวจะมีอยู่เนาะแต่ทางนี้คุณผู้ฟังก็มีรายงานว่าเฮ้ยมันมีสายพันธุ์ใหม่มาเห็นแล้วนะนะเจ้าสายพันธุ์ JN1 แห้งขนาดเลยนะเจ้ามันจะเป็นยังบะเกาบะกอนเห็นมากาเอ็นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตอนนี้โควิด19เนี่ยได้ถูกประกาศที่เป็นโรคประจำถิ่นแล้วมันก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอย่างเงี้ยเจ้าเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งนะเจ้าที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะซาโควิดเนี่ยเนาะที่ว่าไวรัสโคโรนา2019ได้ที่เราจำชื่อกันได้แม่นยำเลยเนี่ยนะเจ้าส่วนข้อมูลที่มีการรายงานกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยมันมีสายพันธุ์ใหม่ออกมานะเจ้าแล้วมันน่ากลัวมันอันตรายมันรุนแรงมากเนี่ยนะเจ้าอธิบดีกรมควบคุมโรคนะเจ้านายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะเจ้าอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์โควิด19ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าพบผู้ติดเชื้อ 12,700 รายเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนมาประมาณ 8,000 รายนะเจ้านอนโรงพยาบาลต่อวันเนี่ยจาก56รายเป็น73รายมีผู้ป่วย ICU เฉลี่ยประมาณวันนั้นวันละ1รายต่อวันแล้วสายพันธุ์ที่พบว่ามีการระบาดหลักเนี่ยนะเจ้าคือ NB181 พบมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยที่ตรวจพบในประเทศสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยปี2569เนี่ยนะเจ้าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังนะวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโควิดนะเจ้าสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อายุ 30-35 ปีรองลงมา60ปีขึ้นไปอายุ 20-19 ปีตามลำดับนะเจ้าส่วนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีอยู่ซึ่งสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด19ในประเทศไทยเนี่ยนะเจ้าข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มันบอกตั้งแต่1มกราคม68ถึง23เมษายน69พบสายพันธุ์ NB181 เนี่ยเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศประมาณร้อยละ50จากตัวอย่างที่พบนะเจ้าจำนวนผู้ป่วยและการระบาดเนี่ยก็พบเป็นกลุ่มก้อนสูงในช่วงเดือนเมษามิถุนาเนี่ยช่วงเนี้ยนะเจ้าแล้วก็จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด19ในประเทศไทยนะเจ้าอย่างที่บอกไป NB181 เนี่ยเป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดในช่วงเวลาเดียวกันนะเจ้าแล้วก็สายพันธุ์ NB181 เนี่ยมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังบ่มีหลักฐานว่ามันรุนแรงขึ้นนะเจ้ามันก็เป็นธรรมดาของไวรัสที่มันจะปรับตัวในการอยู่รอดเหมือนกับคนเฮาเนี่ยไปเรื่อยๆอยู่ละนะเจ้าส่วนท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ดิเรกขำแป้นนะเจ้าบอกว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเป็นคือโควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลละแม้ว่าความรุนแรงของโรคแล้วก็แนวโน้มของการระบาดลดลงแต่ต้องรักษามาตรการที่สำคัญมาตรการทางสังคมที่สมดุลกับวิถีชีวิตใหม่เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนกินข้าวเอานะก่อนดื่มน้ำหลังเข้าห้องน้ำหมู่นี้คือต้อง ล้างมือบ่อยๆสัมผัสลูกบิดราวบันไดนะเจ้าของใช้ที่ใช้ร่วมกันเยอะๆเนี่ยเนาะก็ต้องล้างมือบ่อยๆเวลาไอจามก็ต้องปิดปากปิดจมูกด้วยทิชชู่ทุกครั้งนะเจ้าเวลาที่ไปอยู่ในคนหมู่มากหรือกลุ่มที่แออัดก็ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันอนามัยนะเจ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจลดการเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโดยเฉพาะกลุ่ม608ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหมู่นี้ก็ต้องระวังถ้ามีอาการสงสัยว่าจะป่วยหรือมีไข้มีน้ำมูกนะเจ้าก็ต้องตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATKเนาะเด็กเลี่ยงกันอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเจ้าเพื่อที่จะได้เอาเชื้อโรคเนี่ยกลับไปติดกับคนที่บ้านต่อนะเจ้าเดี๋ยวนี้ ATK นี่เปิ้ลมีชุดตรวจชนิดที่แบบว่าจิ้มทีเดียวเนี่ยรู้เลยว่าเป็นไข้หวัดประเภทไหนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะหรือโควิดเนี่ยเนาะจิ้มทีเดียวนี่พอแบบหยอดลงไปนี่หูเลยว่าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแจ้งข่าวกันถึงแม้ว่าโควิด19นะเจ้าจะเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคประจำฤดูกาลไปแล้วแต่ก็ยังคงพบว่ามีการระบาดนะเจ้ายังคงพบว่ามีการติดเชื้อกันมากขึ้นนะเจ้าเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังและก็รักษามาตรการในการป้องกันควบคุมโรคกันไว้ตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วง

ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรน้ออู้จ๋าประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าติดตามข่าวสารกันไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันไปเนาะก็ช่วงนี้มีเรื่องของการขับเคลื่อนนะเจ้างานในภาคของความมั่นคงเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็วันก่อนปุ้นเปิ้ลมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งที่ประชุมก็ได้ร่วมกันติดตามแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นะเจ้าทั้งในส่วนของภาคเหนือในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนซึ่งก็ยังปรากฏข่าวสารการตรวจยึดนะเจ้ายาเสพติดเคมีพันส่วนผสมในการผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยสารตั้งต้นบางส่วนเนี่ยมาจากอินเดียพุ่นนะนะเจ้าแล้วก็ส่วนที่แม่ฮ่องสอนเห็นว่าตรวจยึดวัตถุแต่งกลิ่นที่คล้ายกันนะเจ้าทรงฮื้อตังอำเภอหัวเมืองทางด้านของราชานเมียนมาที่ผ่านมาทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะเจ้าซึ่งขบวนการผลิตนะเจ้าปั้นสะสมวัตถุดิบจากการผลิตทุกทางเลยแล้วก็ป้อนโรงงานในราชานแล้วก็กำลังเร่งนะเจ้าการผลิตทดแทนจำนวนยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดได้อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือก็จะมีเขตชายแดนทั้งในส่วนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงไฮ้ลำเลียงตามช่องทางธรรมชาตินะเจ้าลักษณะของกองทัพมดมีพื้นที่เพ่งเล็งกันนำเข้ายาเสพติดในห้วงถัดไปซึ่งได้แก่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงฝางแม่อายแม่ฟ้าหลวงตี้เจียงไฮ้แม่จันแม่สายเจียงแสนเจียงของนะเจ้าคุณยวมที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ที่เปิ้นต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยมีรูปแบบการลำเลียงทางรถยนต์รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก6ล้อ10ล้อรถไฟก็มีระบบขนส่งโลจิสติกก็มีนะเจ้าแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะเจ้าเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ส่งผลทำให้เรื่องของกระบวนการในการผลิตยาเสพติดลักลอบผลยาเสพติดเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นจังหวัดลำปูนหน่วยข่าวของกอรมน.จังหวัดลำปูนแจ้งว่ามีเด็กนะเจ้าใช้สารเสพติดลีนเนาะซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบการระบาดในกลุ่มวัยรุ่นเกิดจากการนำยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคเดอีนหรือยาแก้แพ้มาผสมกับน้ำอัดลมแล้วก็ลูกอมเอามาดื่มเพื่อเกิดอาการมึนเมาและเคลิบเคลิ้มเจอที่จังหวัดลำปูนแล้วนะเจ้าส่วนด้านอื่นๆจังหวัดลำปูนได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและก็ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้ง8อำเภอมาตรการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางนะเจ้ามาตรการในส่วนของการฟื้นฟูดูแลผู้ที่เป็นผู้เสพให้กลับมาเป็นผู้ป่วยนะเจ้าแล้วก็กระบวนการตามมาตรการต่างๆที่เปิ้นขับเคลื่อนในด้านของการปราบปรามนะเจ้าในเรื่องของการบำบัดรักษาเนาะก็มีการสรุปรายงานกันคือได้ฟังนะเจ้าว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเป็นจะใดพองเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็เน้นย้ำให้ทุกส่วนนะเจ้าติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกด้านเกี่ยวกับยาเสพติดประสานข้อมูลกันอย่างเป็นระบบเพื่อเฝ้าระวังป้องปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และล่าสุดคุณผู้ฟังเจ้าก็มีรายงานที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะเจ้าว่าเนี่ยสามารถตรวจยึดผู้ที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญที่ลำปูนเนี่ยได้2คดีนะเจ้ามียาบ้าที่ยับได้เนี่ย 240,000 เม็ดคุณผู้ฟังเจ้ามีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงท่านโยธินประสงค์ความดีกับท่านบุญยวัฒน์เกิดกลัมนะเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพร้อมกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าร่วมกันแถลงข่าวในการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีมีผู้ต้องหา4รายของกลางยาบ้า 240,000 เม็ดจ้ะคดีแรกเนี่ยขยายผลจับกุมเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านขนส่งเอกชน26พฤษภาคมบ่าย2เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลป่าสัก
ก็เลยเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นสาวประเภท2เหี่ยคุณผู้ฟังนะเจ้าทราบชื่อภายหลังชื่อว่านายทิวาหรืออาร์ตอายุ39ปีนะเจ้าเป็นชาวอำเภอเมืองละปูนเนี่ยซึ่งเคยจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะเจ้าคนยาบ้าไปส่งตังขนส่งเอกชนนะเจ้าจากการตรวจสอบพัสดุเนี่ยก็คือผู้ส่งคือนายโยธินหรือนายต่ออายุ34ปีเป็นคนอำเภอเมืองเหมือนกันนะเจ้าเป็นแฟนของนายอาร์ตนายต่อเป็นแฟนของนายอาร์ตปลายทางของพัสดุเนี่ยส่งไปที่ปัตตานีคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าทั้งหมด 88,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบ้านพักของนายอาร์ตซึ่งอยู่อาศัยร่วมกันกับนายต่อเนี่ยนะเจ้าพบยาบ้าเพิ่มเติมแถม 98,015 เม็ดรวมของกลางทั้งหมดนะเจ้า 186,015 เม็ดขณะที่นายต่อเนี่ยได้หลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้แล้วนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาและจากการสอบสวนเจ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างลำเลียงแล้วก็ส่งยาบ้าเนี่ยผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยก่อนหน้านี้ส่งพัสดุไปที่พื้นที่ภาคใต้แล้ว4กล่องนะเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะเจ้าส่วนคดีที่2อันนี้จับกุมเครือข่ายซุกซ่อนยาบ้าได้ที่อำเภอบ้านโฮงวันเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค5แจ้งว่ามีการลักลอบเปิ้นได้ครับแจ้งว่ามีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาส่งมอบเพื่อกับเครือข่ายที่จังหวัดละปูนโดยใช้เส้นทางเปลี่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำการประสานนำกำลังตรวจสอบบริเวณทางหลวงหมายเลข116เขตตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองละปูนนะจ๊ะก็พบผู้ต้องสงสัยคือนายวรวัฒน์หรือว่านายเข็มอายุ36ปีคนละปูนเนี่ยจากอำเภอเมืองเนี่ยก็รับสารภาพนะจ๊ะว่าร่วมกันกับนายสามารถหรือนายโอมอายุ32ปีคนอำเภอบ้านโฮงรับยาบ้ามาจากบุคคลชื่ออั๋นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปฝังดินไว้ในสวนลำไยที่ตำบลเหมืองจี้ก่อนจะเอาไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของนายโอมจากการตรวจค้นเพิ่มเติมนายโอมให้การว่าได้นำยาบ้าเนี่ยจ๊ะไปซุกซ่อนไว้บริเวณคริสตจักรภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดไปค้นไปพอเอ้าเป็นว่าเจอยาบ้าแอมเซาสามมัดเซาสามมัดน้ำใจเซาสามเม็ดเซาสามมัดประมาณ 46,000 เม็ดเจ้าอยู่ในสภาพเปียกน้ำและเสียหายซึ่งคาดว่าถูกฝังดินเป็นเวลาเมินจะประกอบกันกับมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้หื้อสมน้ำหน้า จากการตรวจสอบประวัตินะเจ้าเพราะว่านายโอมเนี่ยเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อนี่เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตรวจต้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเนาะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนท่านบุญยวัฒน์เกิดกล้ำในท่านยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่สำคัญนะจ๊ะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดละปูนแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะ

คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการช่วงนี้เสียงเฮล่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจ้าช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางตัวเนาะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวฝนตกนะเจ้าเดี๋ยวแดดฮ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ระวังเรื่องของการเดินทางการใช้ยวดยานพาหนะการขับขี่นะเจ้าคือปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะเจ้าแล้วก็แถมอันหนึ่งที่ต้องฝากความห่วงใยกันก็คือเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่างๆนะเจ้าถ้ามีเวลามีโอกาสเนาะสุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดหลายวันในช่วยกันเพียวบ้านแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของท่านป้องกันเพิ่มเป็นแหล่งที่จะเป็นตัวสะสมของยุงยุงครบนี่มันก็บ่ม่วนแล้วนะหงุดหงิดคันนะเจ้าแล้วก็ซ้ำจะมาเป็นตัวแพร่เชื้อโรคคือเนี่ยอันนี้ซ้ำอันตรายใหญ่เลยก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันตุยนายเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะช่วงนี้ดิฉันจะออยลาแล้วนายเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคาดว่าตลอดช่วงการดำเนินโครงการจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวอำนาจเจริญได้เป็นอย่างดีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสดเทศบาลชัยภูมิทั้งของกินและของใช้อย่างต่อเนื่อง
11: บรรยากาศการเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนสมทบเองอีก 40% วงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569ศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: Buddy Fang แค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
16: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
15: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
16: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
15: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
17: ครับผม
15: สนใจรถค่ะ
17: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
16: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
15: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
16: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
15: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
19: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะอยู่ทุกช่องทางในขณะนี้เนาะบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์อย่างเช่นแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์ prdwe.go.th ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart SME นะอยู่กับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้จะมีในเรื่องของนโยบายไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันนี้แล้วนะครับรวมถึงจังหวัดลำพูนของเฮามีการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับเพื่อดันพี่น้องเกษตรกรของเฮาเข้าสู่ SME เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าป้อนตลาดสากลนะครับต้องติดตามกันไข่ตีชอบกินมะม่วงนะชอบปลูกมะม่วงหรือว่ามีใจอยากทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

กลับมาพักกันช่วงที่2ของรายการ Smart SME หลังจากตีไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาในช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะม่วงหรือว่าใครปลูกมะม่วงอยู่แล้วก็มีใจอยากทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรฟังข่าวนี้ฮือดีเนอะเพราะเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคนละปูนโดยตรงเลยนะก็เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมกัสซันพาโนรามากอบขับอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกก็เป็นประธานเปิดการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับก็มีวิสาหกิจชุมชนจากทั่วจังหวัดละปูนของเขาเนี่ยเข้าร่วมถึง8แห่งก็รวมกว่า80คนเลยทีเดียวฟังดูเป็นข่าวธรรมดานะครับแต่ติดแต้แล้วแต่จริงๆแล้วบ่ธรรมดาเลยเพราะสิ่งที่เขาเรียนรู้กันว่านั่นก็คือการเปลี่ยนมะม่วงสดนะ1ลูกกะหลายกิโลกะนะครับ

นี่กลายเป็นสินค้าได้หลายอย่างมากๆนะบอกว่าจะเป็นคุกกี้มะม่วงนะครับมะม่วงหนึบโอ้อันนี้หลายคนชื่นชอบสำหรับมะม่วงหนึบนะครับไอศกรีมมะม่วงนะมะม่วงอบแห้งรสบวยอันนี้ดีเจโอมชื่นชอบมากนะสำหรับมะม่วงอบแห้งรสบวยเนาะมีซอสมะม่วงนะครับรวมถึงยังมีเทคนิคการแจกแข่งแบบวิทยาศาสตร์ตีทำฮือมะม่วงนั่นอย่างสีสวยนะสีสดนะครับแล้วก็คงคุณภาพได้เหมือนคืนตอยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการฟรีดได้นะครับนอกจากนี้ตีน่าสนใจนะก็คือการอบรมครั้งนี้บ่ได้ยุดทำแค่การสอนทำเน้อแต่เป็นการปูทางฮือเกษตรกรละปูนี่ก้าวขึ้นมาเป็น SME ตัวแต่นะครับลองกึดพอนอกสมัยตะก่อนนี่พี่น้องเกษตรกรขายแค่มะม่วงสดนะได้โลละบักกี่บาทแต่พอเขานำไปแปรรูปเป็นคุกกี้หรือว่ามะม่วงอบแห้งนี่มูลค่านะครับมันเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าตัวแฮมนะครับขายได้ทั้งปีไม่ต้องรอดูการแฮมต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ข้อดีเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จังหวัดลำพูนกำลังรวมกันผลักดันเนาะคือวิสาหกิจชุมชนพัฒนาตนเองจนสามารถยื่นขอเป็นสินค้าโอท็อปและก็ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับเปิดช่องทางการขายทั้งในและต่างประเทศใดในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ปลูกมะม่วงหรือว่าเป็นผู้ประกอบการมะม่วงนะอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนหรืออยากหู้ว่าโครงการดีๆแบบนี้จะมีรอบต่อไปเมื่อใดนะครับก็ลองติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้เลยเน้อกับบ่ได้ลืมนะครับลำพูนบ้านเฮาบ่ได้มีดีแค่ลำไยนะมะม่วงก็เป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดลำพูนเฮาเน้อพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงที่3ของรายการ Smart SME หลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาเราได้อู้ถึงในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับรวมถึงเทคนิคการฟรีดไดต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับก้าวสู่ SME ก้าวสู่สินค้าโอท็อปไปแล้วในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังออกเดินทางนะไปตีกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าล่าสุดนะละปูนบ้านเฮาไปสร้างจื่อตีกรุงเทพมหานครกันบ่กี่วันตีผ่านมานะครับเพราะว่าวันเสาร์ตี30พฤษภาคมตีผ่านมานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาได้นำทัพผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุกขึ้นไปนะครับไปเปิดงานลำพูนแบรนด์แฟร์2026นะครับที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครนะเด็ดกอนะสินค้าละปูนบ้านเฮาไปวางขายอยู่กลางห้างดังใจกลางกรุงเทพมหานครนะภายในงานก็มีตึงบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนนะสินค้าท้องถิ่นและสินค้าอัตลักษณ์คุณภาพจากผู้ประกอบการละปูนนะครับก็นำไปเผยแพร่ภายใต้ตราสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์นะครับที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตตัวแต่นะครับจากจังหวัดละปูนเลยนะครับนอกเหนือจากสินค้าท่องถิ่นสินค้าชุมชนสินค้าอัตลักษณ์เหล่านี้แล้วยังมีการแสดงศิลปะล้านนารวมสมัยไปช่วยสร้างสีสันทําให้คนกรุงเทพมหานครได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นลำปูนอย่างแท้จริงนะครับแต่อยากให้คุณผู้ฟังมองให้ลึกกว่านี้นะงานนี้บ่แจแค่ไปขายของที่กรุงเทพนะครับบ่กี่วันนะแต่นะครับคือการพา SME ของจังหวัดละปูนของเฮาไปเปิดหน้าต่างบานใหญ่สู่ตลาดระดับประเทศนึกภาพตัวเองดีเจโอมนะคุณผู้ฟังครับผู้ประกอบการร้านตัวเล็กตัวน้อยในละปูนของเฮานะครับที่ทำสินค้าดีมีคุณภาพแต่ว่าอาจบ่มีโอกาสไปโชว์ตัวไกลๆนะแต่พอมีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นพอมีเวทีแบบนี้สินค้าก็ได้ส่งนะครับตรงไปถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้รับได้สร้างการรับรู้แบรนด์นะได้ลูกค้าใหม่และที่สำคัญก็อาจจะได้ออเดอร์ในระยะยาวที่สามารถเปลี่ยนหรือว่าพลิกชีวิตของผู้ประกอบการรายนั้นได้เลยนะครับและนี่แหละก็คือสิ่งที่จังหวัดละปูนของเขากำลังทำกันอย่างจริงจังนะครับนั่นก็คือการเปิดประตูให้ SME ท้องถิ่นของจังหวัดละปูนเฮานะครับก็บ่ต้องมาล้อลูกค้ามาหาตีละปูนอย่างเดียวเนาะแต่เฮาเนี่ยสามารถก้าวออกไปกล้าเดินออกไปหาตลาดเองและในอนาคตเส้นทางนี้สามารถต่อยอดไปถึงตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดต่างประเทศได้แฮมตุ๋ยเนอร์คุณผู้ฟังครับฝากถึงคุณผู้ฟังในจังหวัดละปูนของเฮานะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการหรือมีสินค้าดีๆอยู่ในมือนะครับบ่ได้คิดว่าตลาดของเฮาอยู่แค่ในจังหวัดละปูนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางจังหวัดละปูนนี่พร้อมนะครับเดินหน้าไปพร้อมกับทุกท่านแล้วเน้อลำพูนแบรนด์ไม่ได้อยู่แค่ในลำพูนอีกต่อไปเน้อคุณผู้ฟังอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับก็มาอู้มาคุยกันในเรื่องของปากท้องกันบ้างเนาะมาอัปเดตในเรื่องของวันนี้แล้วนะครับ1มิถุนายน2569กับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะครับคิกออฟเรียบร้อยแล้วคือเฮาได้เริ่มใจซิดเป็นวันแรกนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ก็เป็นตีคึกคักเนาะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใจซิดนะทะลุ26ล้านคนไปแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนะวันนี้ก็เตรียมเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังเปิดฮือพร้อมนะครับพอซิดรอบนี้เขาจัดเต็มแต่เน้อบ่ใจแค่เอาไปซื้อของกินกับของใจร้านค้าที่ร่วมรายการตะวันนะแต่ไฮไลท์สำคัญนะครับก็ยังมีการเดินทางเข้ามาร่วมนะครับสายที่ชอบเดินทางเนาะใครที่ชอบเดินทางต้องยิ้มกว้างๆเลยนะเพราะว่าในเรื่องของโครงการนี้เนาะรัฐบาลเปิ้นก็ฮือเฮาเอาซิดไปจ่ายค่าเดินทางผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตวยนะครับครอบคลุมตั้งแต่รถเมล์ขสมกนะรถทัวร์นี่ก็ครอบคลุมนะครับรถไฟนี่ใจได้ถึง4สายนะครับถึงสายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูนะครับท่านใดตีชอบหนังเรือด่วนเจ้าพระยาก็สามารถใจได้นะซิปท่าเรือลักๆนะบ่ว่าจะเป็นสาทรไอคอนสยามเทเวศหรือปากเกร็ดนะครับใจซิดเดินทางได้ตั้งแต่6โมงเจ้าถึง5ทุ่มลากยาวเนาะไปจนถึง30กันยายน2569นี่เลยนะครับใครที่มีลูกหลานอยู่กรุงเทพมหานครก็สามารถนำไปบอกต่อก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะได้ใจก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาเดินทางไปทำธุระตีกรุงเทพมหานครก็บ่ได้ลืมในเรื่องของซิดนะการเดินทางติดทางโครงการไทยช่วยไทย Plus นะ60 40เปิ้นคิกออฟคือเขาได้ใจซิดกันนะคุณผู้ฟังครับส่วนโปรแกรมเมกาติฟังอยู่แล้วก็ยังบ่ได้เข้าร่วมนะลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในบอดี้ตกใจไปเนอะยังสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะครับสำหรับโปรแกรมเมกาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี่นะแล้วก็วันนี้นะครับกระทรวงการคลังนะเปิดตัวผู้ช่วยนะครับสุดล้ำเลยในยุคนี้ก็เป็นตัว AI เนาะตีชื่อว่านกกระซิบนะมาช่วยฮือโปรก้าเมก้ารายย่อยวิเคราะห์ยอดขายนะช่วยดูสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินของร้านฮือเฮาตวยนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้ยืมสินเชื่อในอนาคตนะล้ำสุดๆไปเลยเห็นก็บ่ได้ลืมนะครับไปลองศึกษาดูเนาะในเรื่องของผู้ช่วยติจิวานกประสิบนะครับหรือว่าท่านได้เปิดสวทลาปูนนะครับรายการสัก15นาฬิกาเนาะรายการHappy Time เนาะ95เวลาเพลงเดี๋ยวดีเจโอมจะมาอูเจาะลึกกันกับตัว AI ที่ชื่อว่านกกระซิบนะสามารถช่วยโปรแกรมเมกาวิเคราะห์อันยังได้พ่องยอดขายกะช่วยดูสต็อกสินค้าเนาะเนี่ยอันยังได้พ่อง1 2 3 4เดี๋ยวจะมาอูในเรื่องของ AI ที่ชื่อว่านกกระซิบ

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME นะเต็มอิ่มในเรื่องของสาระในเรื่องของเพลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพักกันใหม่กับรายการ Smart SME ทุกวันจันทร์ครับนะ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาครับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี
8: ้ในธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทหารพรานที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยิงใส่จนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะแนะด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพร้อมเร่งเจรจาผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
9: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีปฏิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อิสราเอลบุกยึดปราสาทโบราณในเลบานอนพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าว BBC รายงานว่ากองทัพอิสราเอลเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหุบเขาลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนโดยปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามครูเสดเมื่อราว900ปีก่อนและเคยถูกกองทัพอิสราเอลยึดครองมาแล้วในช่วงสงครามเลบานอนเมื่อปี2525นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลระบุว่าการยึดพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของปฏิบัติการทางทหารและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการควบคุมพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะที่รัฐบาลเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการของอิสราเอลกำลังสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: SBS พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
4: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
3: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
4: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
3: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
3: สนใจรถค่ะ
5: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
4: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
3: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
4: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
3: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารกระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบมีการใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า170ล้านบาทฟิลิปปินส์และเวียดนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครองแชมป์ช้าง FA คัพปิดฤดูกาล 2025-2026 ด้วยทริปเปิลแชมป์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครโดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมและเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทยทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางศาสนาอันทรงคุณค่าโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสืบสานวัฒนธรรมของชาติซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนณวัดราชาธิวาสวิหารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพบยอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาท
1: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรับช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆที่เป็นคนขายว่าระบบง่ายไหมซึ่งง่ายมากเมื่อกี้ก็ได้ลองทดสอบใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทั้งผู้ซื้อก็ง่ายทั้งผู้ขายก็สะดวก
1: ด้านนายพยงศรีวณิชเปิดเผยว่าข้อมูลณเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วประมาณ170ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์กว่า 890,000 คนและมีร้านค้าที่รับชำระเงินแล้วประมาณ 22,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ดยระบบเตรียมรองรับการทำธุรกรรมสูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีย
3: อดใช้จ่ายเนี่ยเปิดมานะครับถึง9โมงเช้าวันนี้ประมาณ170ล้านผู้ใช้จ่ายไปแล้วประมาณเกือบ 900,000 คนโดยที่ทำทั้งหมดซื้อขายทั้งหมดประมาณ 1.1 ล้านรายการนะครับร้านค้าที่รับรายการประมาณ 220,000 ล้านค้าตอนนี้เราเปิดไว้เผื่อไว้ถึง 300,000 ธุรกรรมรายการต่อวินาทีก็เปิดรอไว้เพราะวันแรกก็อาจจะแกว่งหน่อยนะครับก็เตรียมพร้อม
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ26,500,000คนส่วนใหญ่กว่า160เป็นกลุ่มชนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง20-50ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า1,500,000ร้านค้าทั่วประเทศและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าและประชาชนอย่ากระทำทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หากพบจะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักและใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
4: อยากจะเชิญชวนร้านค้านะครับให้เข้าร่วมแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายจังหวัดทั่วประเทศคึกคักมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทยอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักขอบคุณรัฐบาลช่วยเพิ่มการร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60ลดภาระค่าครองชีพได้มากขึ้น
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนจำนวนมากพากันออกมาสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผักสดผลไม้เนื้อสัตว์รวมถึงอาหารต่างๆซึ่งระบบการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขณะที่ประชาชนต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้ออกมาในช่วงเวลานี้เพราะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและการเพิ่มในส่วนของรัฐร่วมจ่ายเป็นร้อยละ60สามารถบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับสิทธิ์หลายคน
6: นางสาวพันธิราศรีสินนะคะก็มีแฟนมีเราแล้วก็แม่ค่ะก็ซื้อของไว้ขายค่ะอยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
5: ทั้งนี้บรรดาร้านค้าต่างๆได้มีการติดป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ลูกค้าเห็นชัดเจนว่าสามารถใช้สิทธิ์กับร้านของตนเองได้และต่างบอกว่าได้เตรียมสินค้ามาขายในวันนี้มากกว่าปกติเพราะคาดการว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้ผู้ค้าเข้าร่วมโครงการให้มากๆเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกซื้อสินค้าในช่วงเวลา4เดือนจากนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าโดยประชาชนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของกินและของใช้ในครัวเรือนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าครองชีพขอบคุณรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
7: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องโดยหลายจุดมีประชาชนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะบริเวณร้านแคทวันถนนชยางกูลอำเภอเมืองอำนาจเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าจนแถวยาวต่อเนื่องออกมาถึงริมถนนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต่างกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทางหนึ่งพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
0: ส่วนบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านจินไทยจูเนียร์จังหวัดนราธิวาสมีประชาชนเข้าแถวรอใช้สิทธิ์จำนวนมากโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหลายคนระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าครองชีพของครอบครัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนางรอฮานาแวบือราเฮงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเพราะช่วยให้สามารถซื้อสินค้าได้มากกว่าที่เคยและอยากให้มีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
8: ดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากดีใจมากๆไม่รู้ดีใจแบบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
0: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
9: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี 2568 ถึง 2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวสำหรับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับโลกสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกฤดูกาลและช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก
11: ในฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จากการบูรณาการข้อมูลคาดการณ์ของหน่วยงานและเรดาร์ตรวจสภาพฝนผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภายในระยะเวลา12ชั่วโมงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทั้งนี้สธนช.ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
12: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครอบคลุมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกระดับอย่างไรก็ตามทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมทำการฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเตรียมแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดหาพื้นที่รองรับปริมาณน้ำให้เพียงพอทำการขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับกรณีฝนตกหนักหรือมีน้ำไหลเข้าไหลผ่านในปริมาณมากได้อย่างปลอดภัยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรัง
0: อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานตั้งแต่1มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติน
13: ายสมเกียรติกาทิพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายน2569เพื่อคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวถัดไปสำหรับพื้นที่ที่ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงสวนสนบ้านแปกสวนสนภูกลุ่มข้าวน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองและถ้ำใหญ่น้ำหนาวทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังคงเปิดให้บริการติดต่อราชการและปฏิบัติตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามปกติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์061-042-8234หรือทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวน้ำหนาว National Park เพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้ซึ่งความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชาน
14: างสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินลาดตระเวนสำรวจและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลตามแนวชายหาด จนกระทั่งสามารถตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังยึดพื้นที่หาดทรายในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลในทันทีจากการตรวจสอบณบริเวณหน้าหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติรอป.1พบว่าแม่เต่ามะเฟืองได้วางไข่ไว้ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีจำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ราว 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงน้ำขึ้นสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวอ่อนทางอุทยานจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายรังไข่ทั้งหมดไปฟักณจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: โฆษกกองทัพเรือยืนยันโครงการฟริเกตใหม่เดินหน้าตามแผนไม่ได้ล่าช้าหากต้องพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ
15: พลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกระแสการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือโดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทุกประการไม่ได้เกิดความล่าช้าตามที่มีข้อกังวลแต่อย่างใดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทั้งเทคนิคคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอต่างๆของบริษัทอู่ต่อเรือที่ยื่นข้อเสนอว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่กองทัพเรือกำหนดไว้หรือไม่เนื่องจากเรือฟริเกตถือเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูงประกอบด้วยระบบสำคัญจำนวนมากทั้งระบบอำนวยการรบระบบเรดาร์ระบบตรวจจับใต้น้ำระบบอาวุธปล่อยนำวิถีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องได้รับการออกแบบและบูรณาการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานการพิจารณาข้อเสนอจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นหรือคุณลักษณะทางเทคนิคในภาพรวมได้แต่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจากเอกสารข้อเสนอจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเรือจะได้รับยุทโธปกรณ์ที่ตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุกระหว่าง28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้าไอซ์และอายัดทรัพย์สินกว่า631ล้านบาท
16: นางสาวพลอยทะเลรัศมี

0: 18เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดอาชญากรรมเน้นย้ำทุกหน่วยปฏิบัติจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมพันเอกอานัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมนายอำเภอรวมถึงหน่วยงานระดับอำเภอเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พันเอกอานัท ดำนงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งดำเนินงานอย่างจริงจังพร้อมชี้แจงนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเร่งรัดให้การปฏิบัติงานทั้งคดีอาญาทั่วไปและงานด้านความมั่นคงออกปฏิบัติงานทุกวันและต้องมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งในพื้นที่อำเภอชัยประการฝางแม่อายและเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน5แห่งและอบต.จำนวน4แห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการปัญหาสำคัญในพื้นที่ร่วมกันตลอดระยะเวลา2ปีโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะล่าสุดเสียชีวิตแล้ว
3: พันเอกเอกวริศชอบสูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และจัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

0: ไทยพร้อมดำเนินการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวทางสันติวิธีประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
2: ผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเนี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
1: กฎหมายที่ถูกต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยังในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันนี้ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะขยายแนวทางความร่วมมือซึ่งรวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้านประธานาธิบดีโตเลิมระบุว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามเนื่องจากทั้งสองประเทศมีวิสัยทัศน์และผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเวียดนามต้องการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเสมอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกประจำปีนี้ที่สิงคโปร์ที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะขยายความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารกับประเทศในภูมิภาคพร้อมผลักดันแนวคิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมยกระดับความร่วมมือทางทหารกับพันธมิตรและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ขณะที่ทางการจีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังสร้างลัทธินิยมทหารขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำลักษณะนี้ของญี่ปุ่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮซัมบินตอริกประมุขแห่งรัฐสุลต่านโอมานชีคโมฮัมหมัดบินซาเยดอัลนายานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิแห่งอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและอิหร่านต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการรักษาสันติภาพและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ผู้นำฝรั่งเศสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสพร้อมเข้าไปมีบทบาทซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมผ่านโครงการริเริ่มพหุภาคีที่ร่วมกับอังกฤษเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการเปิดศูนย์รักษาพยาบาลในเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวโดยระบุว่าเราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาและผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฟื้นตัวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นเรื่องของทุกคนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนออกมาประท้วงและโจมตีศูนย์สุขภาพเนื่องจากไม่พอใจมาตรการทางการแพทย์ที่เข้มงวดในการจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2025ถึง2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ากับ PT ประจวบ FC ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูได้ในเวลาปกติ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ส่งผลให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยในนาทีที่94บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูชัยจากจังหวะเตะมุมของธีรธรบุญมาทันโดยวัฒนชัยสะทองจันทร์ผู้รักษาประตูของพีทีประจวบออกมาชกบอลแต่บอลมาเข้าทางโรเบิร์ตซูยิงสวนเข้าไปช่วยให้ปราสาทสายฟ้าขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะพีทีประจวบ FC 1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ช้าง FA ครับสมัยล่าสุดไปครองพร้อมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและปิดฉากฤดูกาล2025ถึง2026ด้วยการคว้า3แชมป์ประกอบด้วยไทยลีกสโมสรอาเซียนหรือช้อปปี้ครับและช้าง FA ครับขณะเดียวกันการคว้าแชมป์ FA ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังส่งผลให้โควต้าสโมสรจากประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2026ถึง2027ได้ข้อสรุปโดยศึก AFC Champions League Elite รอบลีกจะมีตัวแทนจากประเทศไทยได้แก่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และราชบุรี FC ส่วนศึก AFC Champions League 2จะเป็นของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์รวมถึงการต่อยอดการเล่นเฉพาะกลุ่มก่อนการฝึกซ้อมกรกฎพิพัฒน์นัดดาผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชผู้รักษาประตูแดนนี่มิโลเซวิชเน้นเรื่องรายละเอียดในการฝึกซ้อมทำให้ต้องคิดมากขึ้นเน้นทุกจังหวะเพราะมีหลายจังหวะต่อกันและต้องมีสมาธิส่วน2เกมอุ่นเครื่องกับคูเวตและจีนต้องการเก็บชนะให้ได้ทั้ง2นัดสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้มีการแต่งตั้งพิชยะคงศรีกองกลางจากสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้รับหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพสนามและเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมพิชยะคงศรีกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นกัปตันทีมส่วนการเจอกับบรูไนในเกมแรกเป็นงานที่ไม่ยากนักแต่จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือมองไปทีละสเต็ปและต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได
6: ้ก็บูไนก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็จะไม่ประมาทเขามีความยากในการเข้าใจกันครับแต่ก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานก็อาจจะทำมาได้ดีที่สุดมองไปทีละสเต็ปครับอยากเข้ารอบรองแล้วก็รอบชิงครับก็อยากเป็นแชมป์
5: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U19 วันที่2มิถุนายน พบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการยืนยันว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสวัย27ปีจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโกนาเต้ย้ายจากแอร์แบร์ไลซิกมาอยู่กับทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021ลงสนามไปแล้ว183นัดในทุกรายการทีมชาติสกอตแลนด์เรียกตัวไทเลอร์เฟเชอร์กองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2026แทนบิลลี่กิลมัวร์ห้องเครื่องจากสโมสรนาโปลีที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะเกือราเซาไป4-1ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะยาสเปอร์เดยองจากเนเธอร์แลนด์ขาดลอย3เซตรวด7-6ไทยเบรก7-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับราฟาเอลคอดามือ27จากสเปนที่ล้มปาโบรกาเรโนบุสตาเพื่อนร่วมชาติมาได้3-2เซต4-6 4-6 6-1 6-2 และ6-2ด้านชูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการที่เอาชนะโนวัคโยโควิชมาได้ในรอบที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะแคสเปอร์รุดมือ15จากนอร์เวย์3-1เซต7-5 7-6 ไทยเบรก10-8 5-7 และ6-2ผ่านเข้ารอบไปพบกับยาคุบเมนซิกมือ26จากเช็กที่เอาชนะอังเดรรูเบรฟมือ11จากรัสเซียมาได้3-2เซต6-3 7-6 ไทยเบรก8-64-6 2-6 และ6-3ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์แพ้มาต้าคอสยุคมือ15จากยูเครน2เซตรวด5-7และ1-6โดยคอสยุคจะผ่านเข้าไปพบกับเอลิน่าสวิตโตนีน่ามือ7จากยูเครนที่เอาชนะเบลินดาเบนซิสมือ11จากสวิตเซอร์แลนด์มาได้2-1เซต4-6 6-4 และ6-0การแข่งขันกรีฑารายการเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดไทยทำเวลาไป 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟสิงห์ All England Championship 2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พา62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาด้านเข้มข้นลิมพสุดและภูมิศักดิ์แสนสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Iceland Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน Queen Sirikit สนาม2ปิดฉากอย่างคึกคักอภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่คว้าเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของนัฐกิจแก้วน้อยด้านสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญ คำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของ พื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชเทวีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน11อัตราในช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งในช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมเนื่องจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิตการดื่มนมที่สมวัยมีความสำคัญมากต่อมวลกระดูกและการขยายตัวของกระดูกโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มส่วนสูงด้วยในนมมีโปรตีนคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีช่วงโตเร็วจะมีการสะสมมวลกระดูกเพิ่มขึ้นและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในผู้ใหญ่กรมอนามัยแนะนำให้ดื่มนมจืดมากกว่านมหวานหรือนมเปรี้ยวเพราะนมจืดเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากกว่านมชนิดอื่นนมโคสดแท้ 100% ไขมันต่ำรสจืดมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่มีการปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลิ่นการดื่มนมจืดยังช่วยลดพฤติกรรมติดหวานส่งผลให้ไม่เป็นโรคอ้วนดังนั้นใน1วันเราควรดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ2แก้วหรือประมาณ400มิลลิลิตรเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนมยังมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายวิตามิน B ช่วยกระบวนการเผาผลาญอาหารกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติป้องกันโรคปากนกกระจอกและวิตามิน B12 ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนเกลือแร่ต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองจากผลสำรวจพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยคนละประมาณ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมในคนไทยยังต่ำกว่าประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่าในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน1ขวบปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรเลือกดื่มนมรสจืด2แก้วต่อวันช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีปกติควรดื่มนมครบส่วนไม่ควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันเพราะมีแหล่งพลังงานคือไขมันและวิตามิน A D E K ซึ่งละลายในไขมันและเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เลือกดื่มนมพร่องมันเนยได้เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรเลือกดื่มนมรสจืดวันละ2แก้วและบริโภคปลาเล็กปลาน้อย2ช้อนกินข้าวหรือผักใบเขียวเข้ม4ทัพพีหรือเต้าหู้แข็ง1แผ่นเพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมสร้างกระดูกของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือไร้ไขมันวันละ2แก้วเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอป้องกันภาวะกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูงควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมันดีกว่านมปรุงแต่งรสท่านผู้ฟังครับการเลือกดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมควรสังเกตที่มีเครื่องหมายอย.รับรองอย่างถูกต้องและอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการข้างผลิตภัณฑ์ว่ามีน้ำนมโคสดแท้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำนมโคสดแท้ที่เปอร์เซ็นต์สูงกว่าจะได้รับสารอาหารจากนมมากกว่าครับจบบทความประจำวันเรื่อง1มิถุนายนวันดื่มนมโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
15: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพูนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์เพื่อกับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการปฏิเสธข่าวปลอมกรณีทุน800ล้านบาทให้เด็กกัมพูชาพร้อมเตือนประชาชนอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงผ่านเพจส่วนตัวกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทโดยระบุว่าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระบบนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นพร้อมระบุด้วยว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ
9: ที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้ทำการตรวจความพร้อมของกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเชิงรุกทั้ง ้งทบทวนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญด้วยความตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศแล้วในวันนี้สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะเริ่มจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทั่วประเทศในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดเชื้อเพลิงเวียดนามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 มีจุดประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลซึ่งการผลิตเอทานอลในเวียดนามและระดับการนำเข้าเอทานอลในปัจจุบันเพียงพอต่อตลาดเชื้อเพลิงทั่วประเทศทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงรายใหญ่ของเวียดนามเริ่มดำเนินการเปลี่ยนผ่านตลาดเชื้อเพลิงในประเทศโดยนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วส่วนน้ำมันเบนซินที่มีอัตราส่วนเอทานอลร้อยละ5จะยังคงมีจำหน่ายไปจนถึงปี2573รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิสูรพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

ัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะเจ้ากับรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสัปดาห์นี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใต้สันติสุขนะเจ้ารายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์นะเจ้า NBT นะเจ้าที่จะได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเรื่องราวของภาคใต้สู่สายตานะเจ้าสู่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะเจ้าภาคใต้ของประเทศไทยเฮาโดดเด่นนะเจ้าด้วยความหลากหลายระดับโลกนะเจ้าทั้งหมู่เกาะฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนาะมีความโดดเด่นเรื่องของอาหารนะเจ้าดิจอยที่ตึงบ่ค่อยสู้ตะใดนะหมายถึงว่าอาหารรสชาติที่จัดจ้านเนาะกินเผ็ดบ่ค่อยได้นะเจ้าแต่คนใต้นี่จะหุ้มอาหารรสชาติจัดจ้านนะเจ้าแล้วก็วัฒนธรรมพหุชนชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะเจ้ามีเกาะเนาะเกาะที่มีชื่อเสียงนะเจ้าเกาะแล้วก็ทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ที่ภาคใต้เช่นหมู่เกาะซิมิลันที่พังงาเนาะเกาะพีพีที่กระบี่นะเจ้าหรือแม้แต่เกาะหลีเป๊ะที่สตูลนะเจ้าหาดนี่แบบว่าหาดสวยน้ำใสทรายสีขาวนะเจ้ามีธรรมชาติที่หลากหลายนะเจ้าซึ่งไม่ได้มีแค่ทะเลเนาะแต่ก็ยังมีเรื่องของป่าดงดิบนะเจ้าที่อุดมสมบูรณ์มีเขื่อนเชี่ยวหลานที่สุราษฎร์ธานีนะเจ้ามีจุดชมวิวที่อะไรอย่างอ่ะเสม็ดนางชีที่พังงาอีน่ะขึ้นจื่อนะเจ้าอาหารภาคใต้รสจัดจ้านเนาะด้วยเอกลักษณ์เรื่องของเครื่องแกงแล้วก็สมุนไพรนะเจ้าแกงไตปลาอีน่ะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้เลยนะเจ้าคั่วกิ้งผัดสตออูละน้ำลายแบบยืดแต่ว่ากินเผ็ดก็สู้บ่ค่อยได้เองนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ยอดนิยมระดับประเทศที่ไปภาคใต้แล้วแบบต้องได้กินนะเจ้าสำหรับแกงไตปลาคั่วกิ้งผัดสตอเองนะเจ้าเป็นต้นนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องมีไข่เจียวมาตัดรสชาติเผ็ดจัดจ้านเนี่ยนะไปภาคใต้ว่าไหนนี่คือแบบเวลากินอาหารเนี่ยต้องมีหนึ่งเมนูหลักเลยคือไข่เจียวนะเจ้าพหุวัฒนธรรมแล้วก็การผสมผสานของวัฒนธรรมไทยจีนนะเจ้าเรื่องของชิโนโปรตุกีสในภูเก็ตที่ขึ้นชื่อมากนะเจ้ามีเรื่องของการผสมผสานเรื่องของวัฒนธรรมมาลายูนะเจ้าซึ่งทำให้มีเอกลักษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมภาษาและก็ประเพณีที่ภาคใต้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันซีนเนาะอีกหนึ่งพื้นที่นะเจ้าที่เราคงจะได้ทำความรู้จักกันนะเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดภาคใต้นั้นเป็นจังหวัดที่มีความงดงามแล้วก็โดดเด่นในหลายเรื่องนะเจ้าเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนในภาพรวมมากยิ่งขึ้นจากตะกอนลิศพออู้ถึงภาคใต้ปุ๊บแล้วกลัวแล้วกังวลใจแล้วบ่อยากไปอย่างนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังจริงๆแล้วมันก็มีหลายมิติที่เกี่ยวเนื่องกันจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าก็ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็พยายามที่จะน้อมนำเอาหลักพระราชทานเนาะหลักการพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าใจพื้นที่เข้าถึงปัญหานะเจ้าและนำไปสู่การแก้ไขด้วยการพัฒนาในพื้นที่ให้ดีขึ้นนะเจ้าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดได้น้อมนำนะเจ้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการต่างๆทางสวท.ลำพูนนะเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดชายแดนใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่สมบูรณ์อ่าวมะนาวเขาตันหยงทะเลหมอกไอโยเวงครื้นเครงไปกับประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงมโนราอิ่มท้องกับอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อเข้ายำบูดูโรตีปลาแยแกงไตปลาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกระเป๋าบาติกผ้าปาเต๊ะมาสัมผัสกับความสุขทางสังคมพหุวัฒนธรรม

0: รายการใต้สันติสุข
1: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าอูจากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้า FM 95 เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้ากับช่วงของรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าอย่างที่เรียนไปนะเจ้าคุณผู้ฟังว่าที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีมนต์เสน่ห์นะเจ้าในหลากหลายมิตินะเจ้าทางด้านของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เนี่ยนะเจ้าก็มีโครงการที่ได้ร่วมกันกับหน่วยงานหลายส่วนในพื้นที่นะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมนะจ๊ะเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยคือเป็นเมืองท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญในหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะจ๊ะบอกว่าจะเป็นโครงการปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์และเทศกาลอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะจ๊ะมีมหกรรมวันห้องนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกสอบตยกระดับเสียงนกนะเจ้าให้เป็นมหกรรมระดับภูมิภาคดึงดูดผู้เลี้ยงนกและนักท่องเที่ยวทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เจ้าเข้ามาแข่งขันแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นแคมเปญที่ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเสียงนกคือเป็นมหกรรมของภูมิภาคนะเจ้ามหกรรมนกปลอดหัวโขนที่มีการจัดขึ้นหรือแม้แต่มีการจัดเรื่องของงานของดีชายแดนภาคใต้เนะเจ้าตลาดนัดชุมชนเชิงเศรษฐกิจที่สอบตเปิ้นจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมชิมช้อปสินค้าอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะเจ้าแล้วก็ผลไม้ชื่อดังอย่างทุเรียนเสด็จน้ำยะลาเป็นต้นนะเจ้ามีการผลักดันแลนด์มาร์คพหุวัฒนธรรม

ในเรื่องของอำเภอบูรณาการต้นแบบปลอดภัยท่องเที่ยวได้ไร้กังวลนะเจ้าโดยสอบต.ร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงนะเจ้าคัดเลือกอำเภอที่มีความเข้มแข็งของพหุวัฒนธรรมบ่มีเหตุความรุนแรงนะเจ้านำร่องเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะเจ้าโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติป่าฮาลาบาลานะเจ้าวิถีชีวิตริมเขื่อนบางหลางอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นที่มีวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่แบบว่าดั้งเดิมแล้วก็สัมผัสวิถีเนี่ยได้เฉพาะที่พื้นที่นี้เท่านั้นเองนะเจ้าอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเนาะมีวิถีชีวิตเรื่องของเกษตรกรรมพหุวัฒนธรรมชาวพุทธมุสลิมเป็นต้นนะเจ้าหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างแคมเปญเพื่อที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สร้างอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในโครงการจากชายแดนใต้สู่ฝั่งอันดามันเอาผู้ประกอบการและก็วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เนี่ยนะเจ้าออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมแล้วก็จับคู่ทางธุรกิจท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันมีการดึงอินฟลูเอนเซอร์อย่างที่บอกไปนะเจ้าโดยสอบต.เนี่ยก็สนับสนุนทุนให้กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อมวลชนนะเจ้าเข้าไปทำการรีวิวโปรโมตอาหารสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตที่ปลอดภัยนะเจ้าเพื่อภาพลักษณ์เกิดขึ้นกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้าคมโมฟังก็มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากชาวบ้านโดยตรงเนี่ยนะเจ้าถ้าไผ่ที่แบบมีโอกาสเนาะก็ต้องไปสัมผัสพื้นที่จริงนะเจ้าโดยสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะเจ้าซึ่งก็การันตีในเรื่องของการไปท่องเที่ยวการเดินทางไปเยี่ยมชมนะเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะเจ้าว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนสมัยบกรบเก่าก็อย่างเงี้ยนะเจ้าก็ปรึกษาทางสอบต.ก็ได้ถ้าจะไปแล้วแบบไปที่ไหนเนี่ยนะไปที่ไหนไปยังไงดีวางแผนการท่องเที่ยวอย่างไรดีนะเจ้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นแหมส่วนหนึ่งที่จะให้ข้อมูลทันใดนะเจ้าก็แจ้งข่าวกันไว้นะเจ้าบอกกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: รายการใต้สันติสุข
1: ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังชาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้ากับช่วงของรายการวิทยุใต้สันติสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังไปดูกิจกรรมดีๆที่ภาคใต้นะเจ้าจัดขึ้นที่จังหวัดยะลาเนาะภาคใต้เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายนะเจ้าในด้านของพหุวัฒนธรรมอย่างที่บอกไปวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะเจ้าแต่ว่าทางนี้อย่างที่บอกไปเจ้าในส่วนของสอบต.เนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็มีโครงการในการที่จะส่งเสริมเนาะในเรื่องของการบูรณาการในพื้นที่นะเจ้าคือมีการผลักดันเกิดแลนด์มาร์คทางพหุวัฒนธรรมนะเจ้าเรื่องของการปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์นะเจ้าแล้วก็การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆและนำเอาในเรื่องของการพัฒนานะเจ้าไปในพื้นที่เนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะนำเรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายนะเจ้าของคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยออกมาเป็นแคมเปญท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะเจ้าก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่นมีโครงการในเรื่องของการเพิ่นฮ้องว่าปลูกฝังคุณธรรมในเจ้าเยาวชนสืบสานพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นการจัดประกวดการสวดมนต์ทำนองสรพัญญะนะเจ้าในปี2569เนี่ยเนาะซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยทางด้านของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าเป็นโครงการที่เพิ่นประกวดการสวดมนต์ระดับชายแดนใต้เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาและจากวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกนะจากประจำปี2569โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเนี่ยร่วมกันในกิจกรรมนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาและเจ้าการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งสามารถอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่อย่างสันติสุขส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนครูและเจ้าเห็นความสำคัญในการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนะเจ้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่อยู่กู้กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานทำให้เกิดอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นมรดกที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจแสดงถึงเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของไทยนะเจ้าในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมนะจะมีความรับผิดชอบร่วมกันได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติก่อนการสวดมนต์เพื่อนำเอาหลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาเนี่ยนะจะมาเป็นการพัฒนาที่จะนำไปสู่การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบไปการประกวดในครั้งนี้ก็แบ่งเป็นทีมนะเจ้ามีทีมชายล้วนทีมหญิงล้วนเนาะแบ่งตามระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายนะเจ้ามีน้องๆ นักเรียนจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาอำเภอนาทวีจนะเทพาแล้วก็สะบ้าย้อยมาเข้าร่วมต่อยทั้งหมดเนี่ย29ทีมคุณผู้ฟังแข่งขันกันแล้วก็ประกวดชิงโล่รางวัลของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรางวัลชนะเลิศที่1เนี่ยได้ 10,000 บาทนะเจ้ารางวัลที่2 7,500 รางวัลที่3 5,000 บาทแล้วก็รางวัลที่3รางวัลละ 1,500 บาทนะเจ้าก็เดี๋ยวสอบต่อเปิ้นก็จะประกาศผล ให้ทราบต่อไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้กับรายการวิทยุใต้สันติสุขรายการวิทยุเพื่อสร้างความเข้าใจนะเจ้าคือกับพี่น้องประชาชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะดิจิออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศยังคงจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่นะเจ้าวันนี้ประมาณ 50-60% ของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายเนาะก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังนะเจ้าดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าช่วงนี้ต้องแบบอัดวิตามินซีเยอะๆกินผลไม้นะเจ้าที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเยอะๆนะเจ้าก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะเจ้าฝากกันไว้ให้กับทุกท่านด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้ตลอดกันนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าสุขภาพแข็งแรงกันคู่คู่คู่คนเนอะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ดีจะออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีกก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: มัครเป็นว่าที่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ
7: ้
6: า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณป่าด้านหลังบ้านพักในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุต่อเนื่อง
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดพร้อมเข้าตรวจสอบบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยอย่างละเอียดรวมทั้งยังใช้ความพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงออกมามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความระมัดระวังสูงสุดโดยมีการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกมาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายดีตั้งแต่เปิดร้านสำหรับปัญหาที่พบ คือประชาชนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันและยังมีความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขการแบ่งจ่ายในอัตรา 60-40 อยู่บ้างด้านประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มสิทธิ์ 60-40 ส่วนใหญ่ใช้จ่ายซื้ออาหารและของใช้ในครัวเรือนจนทำให้บางร้านค้ามีประชาชนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อและสแกนชำระเงินโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต่างบอกว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากและหวังว่าจะมีการขยายระยะเวลาหรือขอบเขตโครงการออกไปอุษณีมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงฤดูฝน
11: นายอดิศรเหมธานนท์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569และจะเปิดฤดูการท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ซึ่งการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงดังกล่าวเป็นการปิดประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงดูฝนและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรรวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสีฐานหรือเชิงเขาสำแหกแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้องและวังอีเมืองพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.ด. 3นาน้อยยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าพักใช้บริการล่วงหน้าทั้งบ้านพักเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักแรมผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปณภัทรแสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งหงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วย

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาส

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงครับสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะมาแปะกันเนาะกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับสามารถรับฟังในหลากหลายช่องทางนะบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นะครับถึงผ่านทางแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า NBT Plus นะหรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์ของ PRDEE นะครับเข้าไปในแอปในเว็บไซต์เนาะก็เลือกนะครับฟังวิทยุสดเนาะเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับเลือกแล้วปุ๊บแอดเฟเวอริตไว้เลยนะรอบหน้าเข้าไปก็จะหาฟังได้ง่ายเนาะก็จะสามารถรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเกือบ4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์ก็มีสาระต่างๆเนาะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะในเรื่องของกิจกรรมตลอดวันที่ผ่านมาในจังหวัดลำพูนนะครับคราวประชาสัมพันธ์มีอะไรกันบ้างเนาะก็จะมาอู้มาคุยกันใน1ชั่วโมงต่อจากนี้พร้อมกับสำหรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาสามารถโทรมาขอเพลงได้นะครับวันนี้วันหยุดเนาะแต่ว่าทีมงานผู้ดำเนินรายการทุกท่านก็มาอู้มาคุยมามอบสาระมามอบความบันเทิงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับบ่ได้ลืมเด้อ0535255565นะครับโทรมาอู้มาคุยมาขอเพลงกันได้นะครับอ่ะทักทายกันพอสมควรแล้วเนาะเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนช่วงนี้ต้องติดตามในเรื่องของฟ้าฝนหน่อยนะครับเพราะว่าแต่เจ้านี่แดดออกเนาะใครจะไปคิดว่าวันนี้จะมีฝนตกนะครับมาพอเที่ยงปุ๊บนะฝนลงที่สวทลำพูนนี่ก็ตกเหมือนเอาเรื่องนอนแล้วก็ฝนค่อนข้างที่จะแห้งเหมือนกันนะครับติดตามกันสักน้อยเนาะในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็บริเวณจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง37องศาเซลเซียสครับอันนี้ก็คืออากาศนอนลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี่นะครับดิจิโอมก็เข้าไปตี Facebook Page ของกรมอุตุนิยมวิทยานะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเข้าไปดูผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนนะครับซึ่งก็มีการตรวจด้วยเรดาร์ลำพูนเมื่อเวลาล่าสุด14นาฬิกานะครับก็ปรากฏว่าเรดาร์ลำพูนของเราตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักในพื้นที่นะผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนเกาะเจอตีบ้านโฮงนะครับอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับส่วนจังหวัดเจียงใหม่เขียวเต็มเรดาร์นะครับก็เกือบเต็มเรดาร์ของเรดาร์ลำพูนของเฮาเนาะจังหวัดเชียงใหม่นี่ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักในอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอจอมทองอำเภอดอยเต่านะอำเภออมก๋อยแม่อ่อนแม่แจ่มแม่ไอนะครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอฮอดอำเภอสันกำแพงนะครับลำปางนี่ก็เจอที่อำเภอเมืองอำเภอเงาอำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่ทะนะครับผู้ฟังก็อันนี้ก็เป็นผลการตรวจเรดาร์ลำพูนเมื่อเวลา14นาฬิกาตีผ่านมาแฮมสักกำหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจัดรายการไปแฮมสักกำหนึ่งก็คงจะมีผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนของเวลา15นาฬิกามาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะพักฟังเพลงกันสักกำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามสาระดีๆเนาะติดเตรียมไว้มาอุ้มมาคุยกันในช่วงต่อไปครับ

ดาวน้อยปอยปอยนะครับเสียงเพลงของป้าต๋อนลูกตุนนะครับเพลงนี้ก็บ่ได้ฟังกันเมื่อละครับเพลงเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะแล้วก็เพลงก่อนหน้าของดาวน้อยปอยปอยนี่เนาะก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคุณบุ๊กสุภการกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าโอมสะโหมติดนะครับเพลงจังหวะฟังสบายๆนะช่วงบ่ายแบบนี้แต่สลับกับสาระต่างๆที่นำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกลับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ทำเกี่ยวกับลำไยนะที่ปลูกลำไยเป็นผู้ประกอบการลำไยฟังข่าวนี้ให้ดีนะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะเพิ่นก็ติดตามการเชื่อมโยงการรับซื้อลำไยนะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่ห้างโมเดิร์นเทรดนะตะวานี่ช่วงเวลา 11:00 นครับนางสาวจุรรัตน์นุ่มนิ่มท่านพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยท่านเกษตรจังหวัดลำพูนนะก็ได้ลงพื้นที่ครับติดตามผลการดำเนินงานนะในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดนะแล้วก็การเจรจาการค่าลำไยสดนะครับระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองช่างคืนอำเภอเมืองลำพูนกับห้างค่าปลีกสมัยใหม่หรือที่เฮาคุ้นหูกับคำว่าโมเดิร์นเทรดนะครับเพื่อนก็มาอู้มาคุยกันนะครับเพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลำไยคุณภาพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และยังเป็นการสร้างความมั่นใจด้านการตลาดนะครับเพื่อที่จะรองรับผลผลิตในช่วงฤดูการผลิตนั่นเองนะครับซึ่งตะวานี่นะครับก็มีการติดตามความก้าวหน้าของการรับซื้อผลผลิตลำไยนะการคัดคุณภาพสินค้าการบริหารจัดการผลผลิตและก็การดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดนะครับซึ่งก็ได้มีการลงนาม MOU เนาะก็เลยมีการติดตามในเรื่องของข้อตกลงทางการค้ากันตะวานี่นะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ตะวานี่ก็พบว่ามีการเชื่อมโยงตลาดดังกล่าวก็สามารถนะครับช่วยเพิ่มโอกาสทั้งการตลาดฮือแก่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพเพื่อที่จะเข้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทั้งการเกษตรของจังหวัดละปูนตวยนะครับซึ่งในการลงพื้นที่ตะวันนี่เนาะก็ได้มีการอู้คุยครับท่านพาณิชย์จังหวัดละปูนเนาะท่านพาณิชย์จังหวัดละปูนก็ได้กล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการผลไม้เชิงเนาะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นการรองรับผลผลิตลำไยตีออกสู่ตลาดในแต่ละปีนะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผลิตลำไยตีมีคุณภาพและได้มาตรฐานมันต้องมากู่กันนะครับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายคือมีคุณภาพได้มาตรฐานและก็ตรงกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ถ้าทำได้นะครับ3อย่างนี่นะมีคุณภาพมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดนี่ก็จะได้ในเรื่องของราคาดีๆเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเฮานะครับทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะเปิ้นก็ยังได้อู้นะตะวานี่เนาะว่าจะยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับต้องมันอู้คุยเนาะก่อนที่จะผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดนะเพื่อนะครับเป็นการยกระดับศักยภาพตลาดสินค้าของจังหวัดละปูนเฮานะครับสร้างรายได้ติมันคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลำไยละปูนทั้งในตลาดนะทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นการติดตามลงพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับว่ามีตลาดแน่ว่ามีการรับซื้อผลผลิตลำไยแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าจะฮือดีนี่เราต้องผลิตลำไยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่นะครับคุณผู้ฟังซึ่งจังหวัดละปูนของเราบ่ได้มีแค่ลำไยนะครับมีมะม่วงตวยนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะดีเจโอมเนาะพร้อมครับทีมงานนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะท่านเป็นจังหวัดมีเผือกนะครับในการลงพื้นที่นะไปสำรวจตลาดนะไปดูล่งนะตีฮับซื้อมะม่วงนะจากพี่น้องเกษตรกรนะครับลงตีขายในประเทศลงตีส่งออกนอกประเทศกลับไปดูบรรยากาศการซื้อขายไปสำรวจนะครับต
ต่ำตาจังเนาะคุณผู้ฟังครับเพื่อเกิดความมั่นใจครับพี่น้องเกษตรกรที่นำมะม่วงมาขายมีการติดสติ๊กเกอร์ตาจังที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วล่าสุดนะเมื่อวันศุกร์ตีผ่านมานะครับช่วงเจ้า10:30 น.ตีห้องประชุมโรงแรมกัสซันพาโนรามากรอบครับตำบลมะเขือแจ้ละปูนเนี่ยนะครับนางสาวเบนจวันมีเพือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนก็ไปเป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะใครตีทำมะม่วงใครตีปลูกมะม่วงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจมะม่วงฟังข่าวนี้นะผู้ฟังครับท่านรองเบญจวรรณนะครับก็ไปเปิดพิธีเนาะการอบรมถ่ายทอดความรู้นะการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับทั้งนี้ก็เป็นการยกระดับและก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับเพื่อรองรับทั้งในและก็ต่างประเทศนะคุณผู้ฟังซึ่งการอบรมในครั้งที่ผ่านมานะครับสุขที่ผ่านมาก็มีรัฐวิสาหกิจมามีวิสาหกิจชุมชนขอเอาไปคุณผู้ฟังมีพี่น้องประชาชนเนาะมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวน8แห่งกว่า80รายนะครับเหมือนกับมีการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะจากมะม่วงสดนะแปรรูปเป็นจะได้ถึงจะเพิ่มมูลค่าในเป็นกระอู้กันในการอบรมวันนั้นนะครับการพัฒนาคุณภาพสินค้าการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับผลผลิตมะม่วงซึ่งมะม่วงก็เป็นพืช

โจมชอบนะครับมะม่วงอบแห้งธรรมชาติรสบวยนี่ถึงมากนะเดี๋ยวโจมมากแล้วก็มีในเรื่องของการทำซอสมะม่วงหลายท่านก็ชื่นชอบในเรื่องของซอสมะม่วงนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเทคนิคการแจกแข็งมะม่วงคือของสีสันสวยงามนะด้วยหลักวิทยาศาสตร์อาหารนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับว่าจะเป็นในเรื่องของคุกกี้มะม่วงมะม่วงเนืบตีดิโจมอุเบตกีนะก็จะเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ใดในอนาคตนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านตะกอนนี้เนาะก็จะปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็ขายผลสดนะคือพี่น้องประชาชนไปบริโภคขายผลสดไปฮือลงเนาะขายส่งออกต่างประเทศนะครับมาเดี๋ยวนี้มะม่วงเยอะนะครับพอผลผลิตของเขาเยอะเนาะมันก็จะล้นตลาดนะครับพอจะล้นตลาดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถนำมานำสิ่งเหล่านั้นน่ะตีเหนือจากการบริโภคนะครับหรือว่าท่านใดทำธุรกิจแปรรูปอาหารอยู่แล้วเนาะก็สามารถนำวัตถุดิบเราเนี่ยนะครับไปแปรรูปเป็นผลผลิตทางการเกษตรใดทำได้หลายอย่างเป็นการเพิ่มมูลค่าจากมะม่วงหนึ่งลูกนะครับแกนบกิบาทเนาะโลบกิบาทเนาะก็สามารถแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงเหล่านี้ได้ก็จะเป็นแหมช่องทางหนึ่งในการระบายมะม่วงของส่วนเฮาหรือว่ามะม่วงในพื้นที่บ้านเฮานั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆวันนี้ก็นำมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบถึงในเรื่องของลำไยในเรื่องของมะม่วงทางจังหวัดลำพูนบ่ได้ทอดทิ้งนะครับมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยนะสำหรับพาณิชย์และก็เกษตรจังหวัดลำพูนนะคุณผู้ฟังครับฮะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

หม้อหุงข้าวนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวฟังแล้วหิวข้าวเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดของศิลปินโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับซึ่งก็รวมรวมครับคุณพันช์วรการเนาะแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นก็มีชื่อว่าเพลงก่อนหน้านั้นแล้วก็ของศิลปินนะครับชาวใต้นะโอดีเจโอมก็ปิดชื่อเพลงไปละส่วนมาอภัยคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่อง3เพลงรวดนะครับกลับมาป้ากันในช่วงสุดท้ายของรายการนอกตีข้างไว้ในช่วงแรกนั้นนะก็คือในเรื่องของสภาพอากาศเนาะผลการตรวจเรดาร์นะครับลำพูนผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของลำพูนนะครับเมื่อเวลา 15:00 นล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่จังหวัดลำพูนของเขาเกาะเจอติอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลีนะครับคุณผู้ฟังเต่าตีดูผลกันตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนนี่นะครับก็จะไปนักนะตีอำเภอแม่แจ่มนะครับก็เป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วก็สีแดงเลยทีเดียวสีเหลืองนี่จะเป็นฝนปานกลางเนาะแล้วก็สีแดงนี่ก็จะเป็นฝนหนักนะครับแต่ของลำพูนของเฮาเต่าตีเห็นนี่จะเป็นฝนอ่อนนะครับเป็นกลุ่มฝนกับฝนโปรยกำลังอ่อนสีเขียวเนาะตีอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฝนนะพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระบัดระวังในเรื่องของอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ตัวนะครับโดยเฉพาะระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกนะพี่น้องเกษตรกรก็ควรที่จะต้องระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคราสนิมในข้าวโพดแล้วก็โรคแทรกดำในอ้อยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกไว้ตัวหน่อน้ำก็จะได้บ่ขังในแปลงปลูกนั่นเองนะครับแล้วท่านใดที่ทำพืชสวนนะครับดินและอากาศมีความชื้นสูงนะครับเนื่องจากฝนตีตกติดกันเนาะก็ต้องระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียไว้ตัวนะบ่ว่าจะเป็นโรครากเน่าคนเน่าในไม้ผลโรคแคนเกอร์ในพืชตระกูลส้มเป็นต้นนะครับดูแลส่วนของเฮาให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องได้ทั่วถึงนะครับเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวนะนะบ่ได้ลืมนะครับช่วงนี้เป็นต้นฤดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเกษตรกรก็ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะครับบ่ได้ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วลำไปสำหรับท่านที่ทำการปศุสัตว์เนาะเพื่อป้องกันให้สัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยปรับตัวได้ตันนะครับหมูฟังท่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี่นะสัตว์เลี้ยงปรับตัวบ่ตันพอปรับตัวบ่ตันก็อ่อนแอพองอนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนไว้ตัวนะครับและตีสำคัญบ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยไว้ตัวเนอร์นะครับรวมถึงคุณหมูฟังทุกท่านนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคุณหมูฟังครับอย่างที่เคยเตือนเคยย้ำไว้ทุกวันเนาะรับประทานอาหารให้ครบ5พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดิจิโอมขอตะเอะเนาะและก็วันนี้รายการแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลงนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพักกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับรายการแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลง 15:00 นถึง 16:00 นกับดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นวันแรกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้โดยข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบการเผยแพร่ข่าวปลอมกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นายเวทางพุ่งทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันที่30พฤษภาคมพบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบ23เรื่องด้วยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจคือเรื่องกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่าข้อความ SMS ดังกล่าวได้แนบลิงก์ปลอมจึงขอเตือนประชาชนอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มิจฉาชีพแอบอ้างให้รับสิทธิ์หรือเงินช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบตลอดจนสูญเสียทรัพย์สินพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โดยขอให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกสดุดีวีรชนทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่เสียชีวิตถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติภารกิจ กองทัพบกเผยแพร่ข้อความสดุดีอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเข้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายหลังพบมีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาณโรงพยาบาลจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้ากดดันเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมระบุว่าหากพบเห็นบุคคลหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ใดให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเช่นการให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนเสบียงจะมีความผิดตามป.อาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทโดยวีรกรรมของทหารพรานวุฒิพงษ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าแห่งด้ามขวานไทยตลอดไปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก173770รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก95รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก410และ938รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก848และ415น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้าเนาะเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าวันนี้ประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะเจ้าปะกับทีมงานสวทแม่ฮ่องสอนเจ้าเนาะรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าจะอยู่เป็นเปื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 4:00 จนถึง 4:00 เกิงเจ้าเนาะเกิงชั่วโมงจากนี้นะเจ้าเนาะเขาจะปาไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารและการเรื่องราวที่น่าสนใจจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเจ้าเนาะวันนี้ดีเจอัมพรกมลชื่นสนธิพันธ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าเนาะข่าวสารที่จะปาไปรับฟังก็จะมีตึงเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูลำปางพะเยาแปร่น่านและก็แม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นข่าวสารจากต่างภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวนะเจ้าวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เจ้าเนาะเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองอย่างรอบด้านนะเจ้าวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเจ้าเนาะที่เฮาคัดสรรมาฟังนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐการส่งเสริมอัตลักษณ์ท่องถิ่นนะเจ้าแล้วก็กิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับภาคเหนือของเฮาเจ้าเนาะพร้อมแล้วเฮาไปติดตามพร้อมๆกันเลยเจ้า
11: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
10: เชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่เจ้าเร่งเตรียมความพร้อมนะเจ้ารับการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมาเดียวเนี่ยเจ้าน้องมีความพร้อมแล้วกว่าร้อยละ80นะเจ้านายรัฐพลนราดีสอนเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าได้รวมการปรับปรุงภูมิทัศน์และก็พัฒนาพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะเจ้าหรือว่า ICOMOSซึ่งจะเข้ามาตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้เจ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลที่จะใจต้อนรับคณะผู้ประเมินนะเจ้ากำหนดใจเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีราชเจ้าอำเภอเมืองเจียงใหม่โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่นะเจ้ารวมออกแบบการนำเสนอข้อมูลและการจัดแสดงเรื่องราวของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เข้ารับการประเมินเจ้าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญนะเจ้าตีอยู่ในกระบวนการประเมินก็คือวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเจ้าวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะเจ้าวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารและก็วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเจ้าเนาะทางนี้เจ้าระวางวันที่13ถึง14มิถุนายน2569เจ้าตีปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนตีผู้เชี่ยวชาญจากไอคอมอสนะเจ้าหรือว่าสภาการโบราณสถานระวางประเทศจะลงพื้นที่ตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมตีจะถึงนี่เจ้าอันนี้คือข่าวของตามเจียงใหม่นะเจ้าเนาะพร้อมแล้วตีจะเอาโบราณสถานในเจียงใหม่นะเจ้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนาะจากเจียงใหม่เฮามาต่อกันตีลำปูนเจ้าเนาะจังหวัดใกล้ๆกันเลยนะเจ้าลำปูนเจ้าสหกรณ์โคนมการเกษตรชัยประขออภัยเจ้าข่าวต่อไปเป็นของอำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าแห่งหนึ่งพื้นที่ของเจียงใหม่เนาะสหกรณ์โคนมการเกษตรชัยประการนะเจ้าจัดงานวันดื่มนมโลกประจำปี2569เจ้าชูแนวคิดดื่มนมทุกวันหนุนอาชีพเกษตรกรไทยเจ้าวันนี้นะเจ้าเนาะตีสหกรณ์โคนมการเกษตรชัยปราการจำกัดอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนะเจ้านายอำเภอชัยปราการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลกประจำปี2569เจ้าซึ่งจัดขึ้นตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดเพื่อวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเจ้าเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและการสนับสนุนการบริโภคนมนะเจ้าสำหรับการจัดงานในปีนี้ครับเคลื่อนภายใต้แนวคิดดื่มนมทุกวันสุขภาพดีทุกวัยนะเจ้าสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนกูเพศกูวัยเจ้าเนาะหันมาดื่มนมที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะเจ้าและนอกจากนี้เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมและก็สืบสานการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานที่มีความมั่นคงโดยบรรยากาศภายในงานเจ้าเนาะมีกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์นมฟรีให้กับประชาชนและก็นักเรียนที่เข้ามาร่วมงานนะเจ้าสหกรณ์โคนมการเกษตรชัยปราการสำกัดเจ้าเนาะถือเป็นแหล่งผลิตนมคุณภาพที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดในภาคเหนือโดยเป็นผู้รวบรวมน้ำนมโคสดแท้ 100% เจ้าจากสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน212ครัวเรือนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพนำรายได้สู่ท้องถิ่นนะเจ้าและก็จ่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอำเภอชัยปราการฮื้อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตัวเจ้าอันนี้ก็คือในพื้นที่อำเภอชัยปราการนะเจ้าขอบคุณข้อมูลดีๆจากสวทฝางเจ้าเนาะมาต่อกันที่จังหวัดลำปูนพองเจ้าคณะสงฆ์ส่วนราชการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะเจ้าร่วมขบวนแห่โค้งวิสาขบูชาเจ้าเนาะร่วมขบวนแห่โค้งวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569อย่างเนืองแน่นนะเจ้าตีจังหวัดลำปูนเจ้าเมื่อค่ำวันที่31พฤษภาคมเจ้าบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนมอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนำหัวหน้าส่วนราชการและกับพุทธศาสนิกชนรวมขบวนแห่โค้งวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เจ้าขบวนแห่ได้เคลื่อนไปตามถนนสายสำคัญในเขตเมืองลำปูนนะเจ้าก่อนเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารโดยได้รับเมตตาจากพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพุนชัยพร้อมคณะสงฆ์นะเจ้าเนาะนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุธริพุนชัย3รอบท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและกับความเลื่อมใสเจ้าจากนั้นได้มีพิธีตั้งศาสนานะเจ้าโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดพระธรรมสวด พระธรรมจักรปวัตนสูตรนะเจ้าแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนามีประชาชนเข้าร่วมเวียนเทียนแล้วก็ฟังธรรมเป็นจำนวนมากเจ้าสำหรับวันวิสาขบูชาก็ถือเป็นวันสำคัญสากลตามพระพุทธศาสนาตรงกับวันประสูตรตัสรู้และกับปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนเจ้าเนาะก็เลยพร้อมใจกันรวมทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและก็รวมสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเก่าครอบครัวและกับสังคมสืบไปเจ้าจากลำปูนเจ้าน้องม้ากันตีแม่ฮองสอนพองเจ้าวันนี้เจ้าน้องตีแม่ฮองสอนนะเจ้ามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งต้นไม้ตามลักรุกขกรรมยกระดับความปลอดภัยและ การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยืนเจ้าวันนี้ตอนประมาณ 9:00 นเจ้านะเจ้าตีศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดแม่ฮองสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮองสอนเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดแต่งต้นไม้ตามลักรุกขกรรมโดยเจ้าหน้าที่รุกขกรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ปีหนึ่งสาขาแม่ฮองสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะเจ้าในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้เป็นไปตามลักรุกขกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยเจ้าในงานกับมีนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนะเจ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการและกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตีทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการอบรมเจ้าผู้เข้าร่วมอบรมก็มีทั้งหมดทั้งสิ้นเนาะประมาณ60คนน่ะเจ้าการจัดอบรมครั้งนี้เจ้าเนาะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยืนรวมถึงลดความเสี่ยงและก็ป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดจากกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้หักโค่นในเขตชุมชนเจ้าโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยเจ้าเนาะช่วงตีเป็นฤดูมรสุมนะเจ้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายต่อทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าบอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและก็มีภูมิทัศน์ปีงดงามนะเจ้าการบริหารจัดการและก็การดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมืองและก็ชุมชนอย่างถูกวิธีเนี่ยเจ้าเนาะก็เลยมีความสำคัญมากๆทั้งในด้านการรักษาความงดงามความสวยงามของเมืองนะเจ้าและก็การสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยตีผ่านมาเจ้าการตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ก็มักจะเจอปัญหาการตัดแต่งตีบ่ถูกลักวิชาการส่งผลให้ต้นไม้สูญเสียรูปทรงนะเจ้าอ่อนแอและก็เกิดโรคและก็อาจจะโค่นล่มจนกองให้เกิดอันตรายได้เจ้าเพราะฉะนั้นเนาะกิจกรรมนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้นไม้เยอะๆอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนการอบรมเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและก็ทีมงานรุกขกรจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตีหนึ่งสาขาแม่ฮ่องสอนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะเจ้าพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอาหารและก็เครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและก็ผู้เข้าร่วมอบรมจากแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าแถมพื้นที่หนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะข่าวจากสวท.แม่เสรียงเจ้าพลังศรัทธาชาวพุทธแม่เสรียงจัดพิธีส่งน้ำพระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชาตีวัดมันตะเลเจ้าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นะเจ้าเวลาประมาณ 5:00 น.แล้งนายวรศักดิ์พานทองเจ้านายอำเภอแม่เสรียงเป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชาตีวัดมันตะเลนะเจ้าหรือว่าภาษาไทยใจจือว่าวัดจันทราวาสตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่เสรียงผู้นำชุมชนนะเจ้ารวมถึงคณะศรัทธาชาวไทยเชื้อสายเมียนมาและกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเจ้ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเจ้าเนาะเป็นประเพณีตีปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนะเจ้าเพื่อส่งน้ำพระธาตุพระพุทธรูปและกับต้นศรีมหาโพธิ์โดยวัดมันตะเลแห่งนี้เจ้าเนาะมีความสำคัญต่างประวัติศาสตร์และกับ มีความสำคัญต่อจิตใจของชาวอำเภอแม่เสรียงนะเจ้าโดยในอดีตเจ้าอาวาสองค์กรได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเมียนมามาประดิษฐานไหว้เพื่อเฮือพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลชาวไทยเชื้อสายเมียนมาในอำเภอแม่เสรียงเจ้าเนาะถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีประวัติศาสตร์ตั้งถิ่นฐานมาเมื่อล่ะนะเจ้าตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษโดยมีวิถีชีวิตตีผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและกาสถาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนารักษาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยเจ้าเนาะซึ่งเห็นได้จากการสืบทอดประเพณีทางศาสนาตีปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงมาเดียวนี้เจ้าสำหรับวันที่31พฤษภาคม2569ปีนี้ตรงกับวันวิสาขบูชานะเจ้าซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันตีระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการเจ้าเนาะในพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะเจ้าเนาะซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3เหตุการณ์พุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็เลยถือโอกาสนี้ในการทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนและกับปฏิบัติธรรมนะเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและก็น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเจ้าอันนี้คือข่าวสารนะเจ้าของ4จังหวัดเนาะเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักกั๊มนึงนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาอู้ข่าวกันต่อในช่วงที่2ข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแปรน่านเจ้าม
12: ัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงข่าวสารบ้านเฮา
13: ผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝาง
12: พร้อมรับชมทาง Facebook แฟนเพจของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
14: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปร่น่าน
10: ฟังข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปร่น่านนะเจ้ามาต่อกันตีจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้เปิดการแข่งขันจักรยานขาไทยนะเจ้าโตโยต้าเชียงรายแอนด์เซตเชียงรายบาลานซ์ไบค์2026ครั้งที่หนึ่งเลยเจ้าเนาะส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกายพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองกีฬาเจ้าเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ตีสนามฟุตบอล1สนามกีฬาจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายนะเจ้านายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไทยรายการโตโยต้าเชียงรายแอนด์เซตเชียงรายบาลานซ์ไบค์2026ครั้งที่หนึ่งเจ้าเนาะมีหน่วยงานภาครัฐและกะเอกชนร่วมจัดกิจกรรมนะเจ้าเพื่อส่งเสริมเฮือละออนและกะเยาวชนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพตีแข็งแรงและกะพัฒนาทักษะต่างกีฬาอย่างเหมาะสมเจ้าการแข่งขันครั้งนี้นะเจ้าเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงรายบริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะเจ้าและกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายโดยมีเป้าหมายในการยกระดับกีฬาจักรยานขาไถสู่มาตรฐานสากลและการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือว่าเชียงรายสปอร์ตซิตี้นะเจ้าสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น4รุ่นมีถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและก็มีเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ชนะในแต่ละรุ่นนะเจ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็กำลังใจให้กับนักกีฬารุ่นเยาว์เจ้านอกจากนี้เจ้ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมเนาะสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจและก็ชุมชนในพื้นที่พร้อมกับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้จังหวัดเชียงรายในฐานะเมืองกีฬาแห่งอนาคตแห่งตัวเจ้าจากจังหวัดเชียงรายนะเจ้ามาต่อกันที่จังหวัดพะเยาเจ้าเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้านำพุทธศาสนิกชนรวมพลังศรัทธาถอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิพ่อมูลนิธิหลวงพ่อศิลาพร้อมจัดกิจกรรมปักหมุดหมายเก้าพุทธศาสนาโบราณ พุทธศาสนาพุทธสถานโบราณก่างกว้านพะเยาหน่ะเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ550ปีวัดติโลกอารามเจ้าเมื่อตะวาเจ้าน้อง31พฤษภาคม2569จังหวัดพะเยาหน่ะเจ้าจัดกิจกรรมคับเคลื่อนงานด้านศาสนาและกับวัฒนธรรมครั้งสำคัญก่างกว้านพะเยาเจ้าโดยมีพระเทพยานเวทีน่ะเจ้าเนาะตีปรึกษาเจ้าคณะภาค6เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกับนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานฝ่ายคารวะเจ้านำคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง9อำเภอน่ะเจ้าและกับพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศรวมพิธีถอดผ้าป่าสมทบมูลนิธิหลวงพ่อศิลาวัดติโลกอารามกว้านพะเยาและการกิจกรรมปักหมุดหมายพุทธสถานโบราณณวัดติโลกอารามและการตาเรือวัดติโลกอารามเจ้าสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ550ปีการก่อสร้างวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณสำคัญก่างกว้านพะเยาเจ้าเนาะตีสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2019นะเจ้าเนาะพ.ศ.2019โดยยอดเงินทำบุญผ้าป่าตีเป็นเงินสดในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าเนาะมียอดรวมกว่า 363,215 บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ามูลนิธิเพื่อใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกับรับปุ๋งภูมิทัศน์วัดติโลกอารามเจ้ารวมถึงตาเรือเพื่อสมกับเป็นศูนย์รวมศรัทธาและกันแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เจ้านอกจากนี้นะเจ้าไฮไลท์สำคัญแถมอย่างหนึ่งก็คือการจัดกิจกรรมล่องเรือปักธงธรรมจักรและกับธงชับพพันธ์นรังสีนะเจ้าเพื่อแสดงมุดหมายพุทธสถานโบราณกลางกว้านพะเยาเจ้าจำนวน9แห่งนะเจ้าอย่างเช่นวัดติโลกอารามวัดโลกดีลกสังฆารามนะเจ้าวัดสีคำวัดร่างโบราณในอดีตเพื่อเป็นการประกาศคุ้นค่ามรดกตามประวัติศาสตร์และกับวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาเพื่อประชาชนรวมภาคภูมิใจและกับสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อคงอยู่สืบไปเจ้าจากพะเยาหน่ะเจ้ามาตีจังหวัดแปรกันพองเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเจ้าน้อมนำพุทธศาสนิกชนรวมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตีวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเจ้าเมื่อตะวาเจ้าน้อง31พฤษภาคม2569ตีวัดพระธาตุจ่อแฮพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดแปรนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเจ้าเป็นประธานในพิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและกับพุทธศาสนิกชนเช้าจังหวัดแปรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะเจ้าภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดแปรได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนะเจ้าหับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันตีระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระชนชีพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือวันประสูติวันตรัสรู้และก็วันปรินิพพานนั่นเองนะเจ้าจากนั้นเจ้าผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้รวมถวายไทยธรรมและก็เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุจ่อแฮเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและก็เสริมความเป็นสิริมงคลเพื่อกับตัวเก่าและก็ครอบครัวเจ้าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เจ้าน้องมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและก็สืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนเอาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะเจ้าเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและก็เปี่ยมด้วยคุณธรรมเจ้าจากจังหวัดแปรนะเจ้าเนาะมากันตีน่านเจ้าจังหวัดน่านจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรนะเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เจ้าเมื่อค่ำของวันที่31พฤษภาคม2569ตีมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรวัดพระธาตุแจ้แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญพานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อถวายสักการะพระศรีมหาโพ ทศมะราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาน่ะเจ้าโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและกับพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเจ้าการจัดพิธีในครั้งนี้น่ะเจ้าเพื่อถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันตีระลึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้และก็วันปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเจ้าสำหรับพระศรีมหาโพธิ์ทศมะราชบพิตรเป็นพระศรีมหาโพธิ์ตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานฮือกับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะเจ้าเนาะเพื่อปลูกเป็นสิริมงคลและกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเนื่องในโอกาสมหามงคลแห่งพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุประจำปีพุทธศักราช2568เจ้าอันนี้คือข่าวสารนะเจ้าเนาะแหม่มซีจังหวัดนะเจ้าเจียงไฮ้พะเยาแปน่านะเจ้ากะเป็นข่าวสารดีๆเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแต่ละสวทนะเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเฮาตวยเนาะที่ส่งข่าวมาให้ได้อู้จากันในรายการนะเจ้าวันนี้หมดเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือละเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะเจ้ารายการต่อไปปะกับใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเจ้าน้องวันนี้ปากับทีมงานสวทเลยนะเจ้าวันนี้ดีเจแอมขวัญกำมลชิงสนิพานพร้อมกับทีมงานสวทแม่ฮองสอนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเต่าอี้นะเจ้าปากันใหม่ในครั้งถัดไปเจ้าสวัสดีเจ้า
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคครับพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาครับพบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องของดอกไม้นามพระราชทานดอกนิมมานรดีบุปผาราชินีแห่งภูหลวงพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
15: ภาพเก่าเล่าเรื่อง
16: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับบนผืนป่าสูงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีดอกไม้ดอกเล็กๆดอกหนึ่งครับที่มีขนาดไม่ถึง2เซนติเมตรแต่กลับบรรจุพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไว้ในนามนิมมานรดีกล้วยไม้ป่าที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองผืนป่าของปวงชนชาวไทยครับเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2534เป็นวันสำคัญของผืนป่าภูหลวงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติณลานสุริยันหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบาท่ามกลางพันไม้นานาพันธุ์พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งครับที่มีความเรียบง่ายแต่โดดเด่นกล้วยไม้ดอกเล็กนี้มีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ครับประดับด้วยเส้นสีแดงเข้มพาดผ่านตามยาวและกลีบปากสีเหลืองเข้มที่แต้มด้วยสีแดงที่โคนราวกับธรรมชาติ ที่ได้วาดภาพอันงดงามไว้บนผืนผ้าขาวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเห็นคุณค่าและทรงต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากนี้ไว้เป็นสมบัติของชาติพระองค์จึงได้พระราชทานนามว่านิมมานรดีครับชื่อที่ไม่เพียงแต่ยกระดับดอกไม้ป่าเล็กๆให้กลายเป็นพันธุ์ไม้ทรงเกียรติแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าอีกด้วยครับเอื้องนิมมานรดีหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าพินาเลียอามิก้าคุ้นเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัวลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกสูง 7-10 เซนติเมตรใบรูปขอบขนานแกมรีกว้าง 2-3 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อยาว 12-15 เซนติเมตรโดยก้านดอกมีขนนุ่มสีขาวความงดงามที่โดดเด่นที่สุดคือดอกที่บานเต็มที่กว้างเพียง 1-1.5 เซนติเมตรกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวประดับด้วยขีดสีแดงเข้มตามยาวส่วนกลีบปากมีสีขาวปลายเหลืองเข้มพร้อมแต้มสีแดงเข้มที่หูกลีบปากราวกับเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนิมมานรดีจะผลิดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีกระจายพันธุ์ตามคบไม้ในป่าดิบเขาที่โล่งแจ้งแสงแดดจัดที่มีความสูง 1,000 ถึง 1,800 เมตรในภาคเหนือภาคตะวันออก

0: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยครับเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลพื้นป่าและสิ่งแวดล้อมของประเทศและเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันปกป้องรักษาไว้สืบไปครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยเป็นพื้นป่าสูงที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชพันธุ์หายากนานาชนิดและเป็นสถานที่ที่ได้จารึกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์พระมารดาผู้ทรงคุ้มครองพื้นป่าโดยทุกครั้งที่ดอกนิมมานรดีเบ่งบานบนภูหลวงครับคือการเตือนใจให้เราได้จดจำไว้ว่าพื้นป่าคือชีวิตและชีวิตไม่สมบูรณ์หากปราศจากป่าดังพระราชดำรัสที่ทรงประทานไว้อย่างจริงใจและลึกซึ้งครับและในช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจและพระเมตตาแก่ช้างป่ากับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพ.ศ. 2517มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 565,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมทั้งช้างป่าด้วยครับในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าภูหลวงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงเพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นาของชาวบ้านซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างถูกทำร้ายถึงกับเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาครับโดยได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่าเพาะชำกล้าไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าเพาะชำกล้าไผ่เพื่อปลูกเป็นอาหารสำหรับช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะพึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมครับสำหรับโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายกิจกรรมช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่า ทำให้

0: มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยให้พลเอกณพลบุญทับหรือพันเอกเรวัตบุญทับยศและชื่อเดิมในขณะนั้นจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้เป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินครับติดตามรายละเอียดได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าโดยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนเพื่อปรับสภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณระหว่างบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่จัดทำเป็นพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2533เป็นต้นมาครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งด้วยกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยครับปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนครับการปลูกพืชผักที่ทหารช่วยมาลดต้นทุนเก็บเกี่ยวและการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการมีอยู่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมครับปัจจุบันส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพมีรายได้เสริมครับคุณละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ

0: ที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ปัจจุบัน
0: เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60แล้ว
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
0: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคุณที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
0: ใช่
1: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
0: ใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าไหมของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าไหมมาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: เล
1: ยค่ะ
0: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากสิทธนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
0: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวจังหวัดเลยครับในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นหน่วยงานภาครัฐศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยก็เป็นหน่วยงานหลักครับที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจรครับ
1: สำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการคกนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหม อย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหม่อนนะคะทั้งหม่อนใบแล้วก็หม่อนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการคกนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนไหมเองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกมอนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ครับให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้ผมมีข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมานำเสนอกันครับไปติดตามกันครับสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ครับสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้ผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่วัดราชาธิวาสวิหาร
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดสหายุสมธรรมการเปิดเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสวิหารโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและสำนักวรรณกรรมกรมศิลปากรสำหรับการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกและเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 19:00 นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสาธิตภูมิปัญญาไทยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
1: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดริมเลสงขลาวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยผู้ประกอบการต่างเข้าร่วมโครงการรองรับการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกภายในตลาดริมเลแยก30เมตรบ้านท่าสะอ้านอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยร้านค้าภายในตลาดเข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนส่งผลให้มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแม่ค้าร้านจำหน่ายผักสดภายในตลาดเปิดเผยว่าวันแรกของการใช้มีประชาชนสอบถามรายละเอียดและเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศการซื้อขายมีความคึกคักมากกว่าปกติสำหรับตลาดริมเลอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นโดยมีสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: กรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทพบครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนนายจ้างกระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้คนต่างชาติที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษาจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารการประกอบวิชาชีพครูและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหากไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดย
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: มีข่าวดีมาบอก
17: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
18: ข่าวดีที่95
19: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
20: ดูได้ตอนเย็นเนาะ
16: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
21: อ๋อพี่ปอดข่าวฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทกระปุกนะเปิดประจำเนอะ
22: ได้เวลามาฟังข่าวดี
16: ข่าวเด่น
22: ข่าวดัง
16: เพลงลูกทุ่งม้วน
22: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุน FM 95 MHz นะเจ้า DJ อ้อยนันทพรเจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ากับรายการข่าวดีที่95เนาะก็อู้จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนFM 95 MHz นะเจ้าก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าติดตามเรื่องราวดีๆด้วยกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะเจ้าสำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าก็ในส่วนของโครงการนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายน2569เจ้าซึ่งตังจังหวัดลำปูนนะเจ้าร่วมกันกับตังคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะเจ้าบูรณาการความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่4ละเพื่อที่จะสืบสานปณิธานและก็เผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะจ๊ะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาสาธารณประโยชน์นะจ๊ะและกิจกรรมเนี้ยเจ้าก็มุ่งเน้นการรับรู้และก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนนะจ๊ะเกี่ยวกับการผลักดันการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งก็มีเป้าหมายในการที่จะเผยแพร่คุณงามความดีคุณูปการของครูบาศรีวิชัยในระดับนานาชาติมีการปลุกพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันน้อมนำแนวทางแห่งความเสียสละความเมตตาความสามัคคีตามวิถีของครูบาเนี่ยนะจะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและก็พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนก็ต้องเจริญจวนนะจ๊ะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเนาะกับกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก1ถึง11มิถุนายนนี้เจ้าจังหวัดลำปูนร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปูนเจริญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางร่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดลำปูนร่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่อง
1: วันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลีถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ดีที่95
1: ข่าวดีที่95
2: ข่าวดีที่95ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นทาง FM 95ลำพูน
3: คุณได้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรน้ออู้จ่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าติดตามข่าวสารกันไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันไปเนาะ ก็ช่วงนี้มีเรื่องของการขับเคลื่อนนะเจ้างานในภาคของความมั่นคงเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดนะเจ้าคุณผู้ฟังจับก็วันก่อนปุ้นเปิ้ลมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งที่ประชุมก็ได้ร่วมกันติดตามแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นะเจ้าทั้งในส่วนของภาคเหนือในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนซึ่งก็ยังปรากฏข่าวสารการตรวจยึดนะเจ้ายาเสพติดเคมีพันส่วนผสมในการผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยสารตั้งต้นบางส่วนเนี่ยมาจากอินเดียปุ้นนะนะเจ้าแล้วก็ส่วนที่แม่ฮ่องสอนเห็นว่าตรวจยึดวัตถุแต่งกลิ่นที่คล้ายกันนะเจ้าทรงฮือตังอำเภอหัวเมืองทางด้านของรัชฐานเมียนมาที่ผ่านมาทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะเจ้าซึ่งขบวนการผลิตนะเจ้าปั้นสะสมวัตถุดิบจากการผลิตทุกทางเลยแล้วก็ป้อนโรงงานในรัชฐานแล้วก็กำลังเร่งนะเจ้าการผลิตทดแทนจำนวนยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดได้อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือก็จะมีเขตชายแดนทั้งในส่วนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายลำเลียงตามช่องทางธรรมชาตินะเจ้าลักษณะของกองทัพมดมีพื้นที่เพ่งเล็งกันนำเข้ายาเสพติดในห้วงถัดไปซึ่งได้แก่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงฝางแม่อายแม่ฟ้าหลวงตี้เจียงไฮแม่จันแม่สายเจียงแสนเจียงของนะเจ้าคุณยวมที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ที่มันต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยมีรูปแบบการลำเลียงตังรถยนต์รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก6ล้อ10ล้อรถไฟก็มีระบบขนส่งโลจิสติกก็มีนะเจ้าแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะเจ้าเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ส่งผลทำให้เรื่องของกระบวนการในการผลิตยาเสพติดลักลอบผลยาเสพติดเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นจังหวัดลำปูนหน่วยข่าวของกอรมน.จังหวัดลำปูนแจ้งว่ามีเด็กนะเจ้าใช้สารเสพติดลีนเนาะซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบการระบาดในกลุ่มวัยรุ่นเกิดจากการนำยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคเดอีนหรือยาแก้แพ้มาผสมกับน้ำอัดลมแล้วก็ลูกอมเอามาดื่มเพื่อเกิดอาการมึนเมาและเคลิบเคลิ้มเจอที่จังหวัดลำปูนแล้วนะเจ้าส่วนด้านอื่นๆจังหวัดลำปูนได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและก็ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้ง8อำเภอมาตรการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางนะเจ้ามาตรการในส่วนของการฟื้นฟูดูแลผู้ที่เป็นผู้เสพให้กลับมาเป็นผู้ป่วยนะเจ้าแล้วก็กระบวนการตามมาตรการต่างๆที่เปิ้ลขับเคลื่อนในด้านของการปราบปรามนะเจ้าในเรื่องของการบำบัดรักษาเนาะก็มีการสรุปรายงานกันคือได้ฟังนะเจ้าว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเป็นจะใดพองเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็เน้นย้ำให้ทุกส่วนนะเจ้าติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกด้านเกี่ยวกับยาเสพติดประสานข้อมูลกันอย่างเป็นระบบเพื่อเฝ้าระวังป้องปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และล่าสุดคุณผู้ฟังเจ้าก็มีรายงานที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะเจ้าว่าเนี่ยสามารถตรวจยึดผู้ที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญที่ลำปูนเนี่ยได้2คดีนะเจ้ามียาบ้าที่ยับได้เนี่ย 240,000 เม็ดคุณผู้ฟังเจ้ามีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงท่านโยธินประสงค์ความดีกับท่านบุญยวัฒน์เกิดกลัมนะเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพร้อมกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าร่วมกันแถลงข่าวในการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดี มีผู้ต้องหา4รายของกลางยาบ้า 240,000 เม็ดจ้ะคดีแรกเนี่ยขยายผลจับกุมเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านขนส่งเอกชน26 พฤษภาคมบ่าย2

ทางขนส่งเอกชนนะเจ้าจากการตรวจสอบพัสดุเนี่ยก็คือผู้ส่งคือนายโยธินหรือนายต่ออายุ34ปีเป็นคนอำเภอเมืองเหมือนกันนะเจ้าเป็นแฟนของนายอาร์ตนายต่อเป็นแฟนของนายอาร์ตปลายทางของพัสดุเนี่ยส่งไปที่ปัตตานีคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าทั้งหมด 88,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบ้านพักของนายอาร์ตซึ่งอยู่อาศัยร่วมกันกับนายตอเนี่ยนะเจ้าพบยาบ้าเพิ่มเติมแถม 98,015 เม็ดรวมของกลางทั้งหมดนะเจ้า 186,015 เม็ดขณะที่นายตอเนี่ยได้หลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้แล้วนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาและจากการสอบสวนเจ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างลำเลียงแล้วก็ส่งยาบ้าเนี่ยผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยก่อนหน้านี้ส่งพัสดุไปที่พื้นที่ภาคใต้แล้ว4กล่องนะเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะเจ้าส่วนคดีที่2อันนี้จับกุมเครือข่ายซุกซ่อนยาบ้าได้ที่อำเภอบ้านโฮงวันเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค5แจ้งว่ามีการลักลอบเปิ้นได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาส่งมอบเพื่อกับเครือข่ายที่จังหวัดลำปูนโดยใช้เส้นทางเปลี่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำการประสานนำกำลังตรวจสอบบริเวณทางหลวงหมายเลข116เขตตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำปูนนะจ๊ะก็พบผู้ต้องสงสัยคือนายวรวัฒน์หรือว่านายเข็มอายุ36ปีคนละปูนเนี่ยเจ้าอำเภอเมืองเนี่ยก็รับสารภาพนะเจ้าว่าร่วมกันกับนายสามารถหรือนายโอมอายุ32ปีคนอำเภอบ้านฮงรับยาบ้ามาจากบุคคลชื่ออั๋นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปฝังดินไว้ในสวนลำไยที่ตำบลเหมืองจี้ก่อนจะเอาไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของนายโอมจากการตรวจค้นเพิ่มเติมนายโอมเพื่อการว่าได้นำยาบ้าเนี่ยเจ้าไปซุกซ่อนไว้บริเวณคริสตจักรภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดไปค้นไปพอเอ้าเป็นว่าเจอยาบ้าแหมเซา3เซา3มัดเซา3มัดน่ะมันใช่เซา3เม็ดเซา3มัดประมาณ 46,000 เม็ดเจ้าอยู่ในสภาพเปียกน้ำและเสียหายซึ่งคาดว่าถูกฝังดินเป็นเวลาเมินจะประกอบกันกับมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้หือสมน้ำนาจากการตรวจสอบประวัตินะเจ้าเพราะว่านายโอมเนี่ยเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเมื่อนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวต้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเนาะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนท่านบุญวัฒน์เกิดกล้ามในท่านยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่สำคัญนะจ๊ะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการช่วงนี้เสี่ยงเหล่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจ้าช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางตัวเนาะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวฝนตกนะเจ้าเดี๋ยวแดดฮ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ระวังเรื่องของการเดินทางการใช้ยวดยานพาหนะการขับขี่นะเจ้าคือปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะเจ้าแล้วก็แถมอันหนึ่งที่ต้องฝากความห่วงใยกันก็คือเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่างๆนะเจ้าถ้ามีเวลามีโอกาสเนาะสุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดหลายวันเนี่ยช่วยกันเพียวบ้านแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของท่านป้องกันเพิ่มเป็นแหล่งที่จะเป็นตัวสะสมของยุงยุงครบนี่มันก็บ่ม่วนแล้วนะหงุดหงิดคันนะเจ้าแล้วก็ซ้ำจะมาเป็นตัวแพร่เชื้อโรคคือเนี่ยอันนี้ซ้ำอันตรายใหญ่เลยก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับขออภัยก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามาในห้องออากาศจ้านิดไปน้อยนะคุณผู้ฟังครับก็เลยให้คุณผู้ฟังฟังเพลงต่อเนื่อง4เพลงรวดเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าดิจิโอมเนาะติดภารกิจอยู่ตั้งนอกตีออฟฟิศนะครับก็เลยให้คุณผู้ฟังฟังเพลงต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็มาป้ากันในช่วงรายการกันพองครับฟังกันยาวๆพองเนาะสลับกันตะกี้ฟังเพลงหลายละช่วงนี้ก็มาติดตามในเรื่องของข่าวกันพองนะครับคุณผู้ฟังก็ยังตีได้อู้เกริ่นไว้เมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาในช่วงของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับว่าต้องดูแลเนาะแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันโดยเพราะมาเดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเวลา14นาฬิกา15นาฬิกานี่คุณผู้ฟังครับตอนอยู่สถานีนี่ฝนลงหนักนะเม็ดใหญ่ตัวนะครับคุณผู้ฟังครับกับนี่ก็ออกไปทำธุระจะเดินทางไปตีจังหวัดเชียงใหม่เนาะขี่ไปถึงสักบ่ถึงสะพานบิ๊กซีนะครับแห้งแก๊กเนาะคุณผู้ฟังครับตกเฉพาะบริเวณแถวสวทลปูนของเฮานี่ตอนน่ะนะครับแล้วก็ขับรถไปตีเชียงใหม่เต้ากลับมานี่บ่มีฝนซากน้อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยมาติดตามแล้วเรื่องของพยากรณ์อากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็เมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ6โมงแรงวันนี้ไปจนถึง6โมงแรงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือของเฮานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะก็ต้องดูแลในเรื่องของโรคพืชนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกนะต้องระวังในเรื่องของเชื้อราแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกไว้ตัวทันใดตีทำการปศุสัตว์ก็ต้องสังเกตควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิภายในโรงเรือนบ่ได้ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวบ่ทันนะปรับตัวบ่ทันก็อ่อนแอพออ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับและที่สำคัญในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนนะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

สองเพลงต่อเนื่องนะครับของห้างเตยอธิบดินแล้วก็ICU คู่แฝด OA นะครับก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวคราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะก็เกี่ยวกับในเรื่องของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ตีจังหวัดละปูนะมีการติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดนะครับแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานนะครับวันนี้ครับช่วงเจ้านางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะนะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนางเมืองใจวงใหญ่นะครับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ตี3นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีภาคเหนือตอนบนรวมนะครับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้โดยขณะเดินทางนะครับก็ถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเวลา10นาฬิกาก็มีนายสุภชัยกัลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับซึ่งสวท.ลำพูนนะครับแล้วก็ปชส.ลำพูนเนาะขออู้จื่อย่อสั้นๆแล้วกันเนาะก็ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณและการบูรณาการความร่วมมือกันนะครับกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถามนะครับสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเนาะเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาและก็ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐคือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากนั้นในช่วงบ่ายครับ13นาฬิกาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนตีสารกลางจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัดนะรวมถึงการต้อนรับพร้อมรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและก็พัฒนายิ่งขึ้นทั้งนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรโดยเน้นย้ำการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนนะครับอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อสาธารณชนด้วยนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมแล้วครับมีเรื่องต้องเตือนคุณผู้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่อำเภอบ้านโฮงและก็อำเภอจอมตองนะครับอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่านี่เนาะนะครับก็มีผลตรวจอากาศโดยเรดาร์ละปูนนะครับโดยเรดาร์จังหวัดละปูนเมื่อเวลา 18:00 น.ติผ่านมาก็พบนะกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับก็ที่อำเภอปาสางเวียงหนองลองบ้านโฮงนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่มีค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่ากำลังเคลื่อนตัวหนอกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคุณผู้ฟังก็บริพัดเข้ามาตังอำเภอเมืองแต่อย่างใดนะครับสำหรับจังหวัดลำปูนเนาะคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็บ่ได้ลืมเน้อวันนี้นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็เริ่มแล้วเป็นวันแรกนะครับก็รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินที่จ่ายได้สูงสุด200บาทต่อคนต่อวันอันนี้คือรัฐบาลช่วยนะครับระยะเวลาการจ่ายซีดก็เริ่มนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี่ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาตีใจซิดได้ก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็จะเริ่มสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569นะถึง30กันยายนนะสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นี่สามารถใจซิดได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มต่ออันนะครับก็เริ่มเรียบร้อยแล้วใครที่ไปใจแล้วพ้องก็เอ่ยบอกกันได้นะครับคุณผู้ฟังดีเจโอมยังบ่ได้ใจเตือนนี่เดี๋ยวไปใจกันสักกำหนึ่งก่อนครับเอาละครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเสียงเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18:00 น.เป็นต้นไปครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60/40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีครับวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
5: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้เลยนะ
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT แต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกไพร์เฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Thai ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People และ Pie โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาริชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นโด ดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนน นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EVยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70-72 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง 16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
12: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
12: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประนามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายน2569ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์อัครเดชคำพีระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้เจอกันก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่1เดือนมิถุนายน2569นะครับนะฮะเริ่มต้นที่แวดวงกีฬานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาวิรุฒทัพนักกีฬาไทยซึ่งส่งทีมเยาวชนนะครับชุดเยาวชนอายุ20ปีไปแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเอเชียนยู20ที่ฮ่องกงของเราได้เหรียญเดียวนะฮะเป็นการแข่งขันในประเภท4คูณ100เมตรชายนะครับก็มีไม้แรกธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ดาต้าครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันไม้3ภัทรกรอินแสงและไม้4ครับน้อง4ครับอนุชาสง่าบ้านโคกนะซัดกับเกาหลีใต้ซัดกับอินเดียอย่างสนุกนะซัดกับไต้หวันเนี่ยโอ้โหนะความเร็วระดับนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นแค่ U20 นะฮะโอ้เวลาต่ำกว่า40วินาทีทั้งอันดับ1 2 3 4นะครับเหรียญทองเกาหลีนะครับ 39.75 นะครับของเราเหรียญเงินครับ 39.83 แพ้ไปนิดเดียวนะแล้วก็เหรียญทองแดงเราเบียดแซงไต้หวันนะฮะ 39.86 นะครับอินเดียนั้นน่าจะหล่นไปอยู่ที่4นะครับซึ่งเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้ความสำเร็จมาอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนกีฬาในประเภท4คูณ100เมตรหญิงนะครับสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูนุชนะครับตัวหน้าของซานเทลมอริเซสนะครับแล้วก็ณัฐวดีวรุจิกริตนะครับก็ได้อันดับที่6นะฮะ 46.21 ส่วน4คูณ400เมตรชายครับโอ้สู้เขาไม่ไหวจริงๆนะอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นนี่เขาจีนเนี่ย1 2 3 4เนี่ยเขาวิ่งแรงมากนะเราตามหลังนะโอ้โหสุดแรงเกิดแล้วแต่เราได้ที่6นะได้ที่5นะครับ3นาที 06.82 วินาทีนะครับนำโชคภูแพงสราวุธนวลศรีอดิศักดิ์พรพรมสมโพจน์นะครับแล้วทางด้านของคุณภัทรใจกระจัดนะครับ4คูณ400เมตรเราก็ไล่คู่ไล่มาตลอดเลยนะครับก็คือเกาะหลังต่อหลังเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหแรงประเภทที่พอถึงหน้าเส้นชัยนี่แต่ละชาตินี่โอ้แข็งแกร่งจริงๆนะก็ไม่น่าเชื่อมกันว่านี่ชิดยู20นะครับส่วน4คูณ400เมตรหญิงเนี่ยได้ที่6นะครับ100เมตรชายนะครับชุติทัศน์หรือว่าตาต้านะครับได้ที่5 10.38 นะรอบชิงส่วนน้อง4นะอนุชาสกาบ้านโคกอันดับที่5รอบรองนะ 10.53 นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยชาเทลมอริเซสนะครับเข้าที่5ในรอบคัดเลือกนะครับ 12.11 วินาทีนะครับณัฐนิชาแก้วอานาเข้าที่8นะครับในรอบคัดเลือก 12.36 นะครับแล้วก็มีหลายประเภทที่เราแข่งขันแต่ก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับมี400เมตรชายเข้ารอบชิงอันดับที่8นะครับเบสราวุธนนท์ศรีนะ51.84 วินาทีนะครับนะ200เมตรหญิงก็ผ่านก็แค่รอบรองนะครับนะคือในระดับนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะในระดับเอเชียเนี่ยทางด้านของอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นจีนเขาแข็งแกร่งนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออีกก้าวสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับก็เราได้เห็นความมุ่งมั่นของทีมกรีฑาไทยที่จะส่งนักกีฬานะฮะไปแข่งขันนะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลครับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของฟุตบอลก็มาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในฟุตบอลถ้วยรายการสุดท้ายของไทยปิดแมตช์ฤดูกาลนี้นะครับในฟุตบอลอาชีพของไทยก็คือช้าง FA ครับนะครับในฤดูกาลนี้การชิงชัยกันระหว่างบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์กับทางด้านของพีทีประจวบนะครับก็ผลปรากฏว่าทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับโรเบิร์ตซูนะครับยิงได้นะครับในนาทีที่94นะครับก็ต่อเวลาพิเศษนะครับในเวลา90นาทีเสมอ0-0นะครับใบเหลืองวอดเลยนะนะครับรวมถึงใบแดงด้วยนะผู้เล่นของพีทีประจวบในช่วงทดเวลาพิเศษนะครับต่อออกไปเนี่ยนะครับ30นาทีเจอใบแดงไปด้วยนะครับก็โรเ เบิร์ตซูยิงประตูชัยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพนะครับเป็นสมัยที่8ของประสาทสายฟ้านะครับแล้วก็เป็นสมัยที่3ของเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับของบุรีรัมย์นะต่อจากไทยลีกแล้วก็สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพนะฮะก็ยอดเยี่ยมนะสำหรับบุรีรัมย์นะคว้าแชมป์นะก็บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพเป็นสมัยที่8เงินรางวัล5ล้านนะครับส่วนพีทีประจวบ FC นะลูกทีมของสะสมภพประเสริฐนะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะยันสู้กับบุรีรัมย์ได้อย่างสนุกนะฮะแต่ได้รองแชมป์นะครับ1ล้านบาทนะครับรางวัลช้าง

เต็มที่เลยในช้างเอ็มบีคัพและบาดเจ็บครับก็ทำให้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกทางด้านของสุรชาติสารีพิมพ์นะโอ้นี่เก๋านะเก๋านะมาร่วมทีมนะทางด้านของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะสุรชาติสารีพิมพ์นะลงสนามให้กับบีจีปทุมกว่า30นัดในทุกรายการ8ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับมี30กว่าและ30ปลายด้วยนะนะเก๋าแต่คมอยู่นะสุรชาติสารีพิมพ์นะกองหน้าของบีจีนะฮะจะเข้ามาร่วมในทีมชาติของเรานะครับส่วนพรุ่งนี้ U19 ก็ซ้อมเนี่ยนะเต็มที่เลยนะที่ลาปังการเซปักโบล่าคานิก้าเมืองเมนตันที่สมาตราเหนือนะครับอินโดนีเซียนะของเราชุด19ปีซ้อมน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะในก่อนที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นัดแรกกับบรูไนนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็ดูแลเต็มที่นะครับเราก็เจอกับบรูไนพรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีเจอกับมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอเชียร์นัดพรุ่งนี้ก่อนนะเจอกับบรูไนนะครับนะสำหรับทีม U19 ปีของเรานะนะครับก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เจอกับสภาพอากาศสภาพสนามก็คุ้นเคยกับบ้านเรานะคล้ายๆกันนะเจอบรูไนพรุ่งนี้ติดตามในการแข่งขันก็เชียร์กันได้นะครับส่วนเช่นเดียวกันนะวันนี้ที่สนามซ้อมของเรานะทีมสนามซ้อม BGTC นะฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเราจะอุ่นเครื่อง3นัดนะครับในการเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้และซาอุดิอาระเบียอิมิเรตนะฮะก็ทางด้านของชุด U23นี่ก็ได้เรียกกิติพัฒน์วัดสูงเนินนะจากพิธีประจวบเข้ามาแทนนพรุตรักษาชุมจากสงขลามีการบาดเจ็บนะครับส่วนนักกีฬาคนอื่นๆที่ติดภารกิจช้างเอเมครับมาสมทบนะไม่ว่าจะเป็นธนกิจโชคเมืองปักพลเอกมณีกรนะอุเซมาเที่ยงธรรมแล้วก็เจฮานาฟี่มามะนะครับมาร่วมทีมนะครับU23ชุดเตรียมเอเชียนเกมของเราเนี่ยนะครับก็จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลในการอุ่นเครื่องนะครับ3นัดนะครับเจอกับคีร์กีสถานวันที่3เจอกับเกาหลีใต้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันวันที่6แล้วก็เจอกับ UAE ชุด U23 วันที่9มิถุนายนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลในไทยฟุตบอลหญิงก็มีแข่งเหมือนกันนะ3ฟุตบอล3เศร้า3ชาติที่เมียนมาเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังวันต่อไปนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับถ้วยใบใหญ่ของยุโรปนะปารีสแซงต์แชร์กแมงนะก็โชว์ฟอร์มสมราคาความยิ่งใหญ่ในยุโรปป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4ประตูต่อ3นะครับก็คว้าแชมป์ไปได้นะครับอาร์เซนอลก็ฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งนะแพ้จุดโทษปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับรอแชมป์อยู่นะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ปุสตัสอารีนาบูดาเปสต์ฮังการีนะครับไคฮาเวิร์ตยิงประตูได้เร็วนะฮะให้อาร์เซนอลนำไปก่อนคืออาร์เซนอลเนี่ยนะพอนำปั๊บเนี่ยมาอุดเลยครับนำเร็วแล้วอุดแผนที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าจะสู้กับปารีสยังไงแต่พอนำเร็วปั๊บนะใครฮาแวดอาร์ซอนอุดพออุดปั๊บเนี่ยอุดยังมีวินัยส่วนปารีสก็เจาะแล้วเจาะอีกเจาะอีกเจาะแล้วก็เจาะไม่เข้าฮะอาร์ซอนยอมรับนะในเกมรับทำได้ดีนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอุสมานเดมเบเล่ฮะเจาะออกปีกเจาะออกปีกสุดท้ายก็อาร์ซอนนะก็ทำเขื่อนแตกเลยนะครับอุสมานเดมเบเล่ยิงจุดโทษเพราะกองหลังของอาร์เซนอลไปทำฟาวล์นะครับออกเลอะทะล่าหน่อยนึงคือถ้าไม่ทำฟาวล์ก็ไม่แน่ใจก็จะเป็นได้ยิงหรือได้ผ่านหรือเปล่าของปารีสแต่ว่ากองหลังนั้นเตะสกัดไม่ดีนะครับอุสมานเดมเบเล่ก็ยิงจุดโทษนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาร์เซนอลพอตีเสมอปั๊บก็มีโอกาสบุกขึ้นมาเหมือนกันสู้กันนะกับปารีสอย่างสนุกนะครับก็ต่อเวลา120นาทียิงจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กยิงก่อนได้เปรียบนะยิงเข้าทุกลูกส่วนอาร์เซนอลคนที่ยิงไม่เข้าคือกาเบียนมากาเยสนะครับกองหลังนะยิงไม่เข้านะครับก็ทางด้านของลุยเอ็นริเก้ก็นะลูกทีมของลุยเอ็นริเก้คว้าแชมป์ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะ2ฤดูกาลติดเลยนะป้องกันแชมป์ได้คว้าแชมป์2ฤดูกาลติดเลยนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าปุญญาอาร์เซนอลรอคอยแชมป์ยุโรปสมัยแรกต่อไปนะครับอกหักครั้งที่2ปี2006ชิงกับบาร์ซ่านะครับนำอยู่และนำบาร์ซ่าอยู่ถึง85นาทีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก85นาทีนะก่อนหน้านั้นในปี2006 20ปีต่อมานะครับโนเป็นแชมป์อยู่65นาทีนะครับรอกำลังใจนะครับหลุยส์เอนริเก้นี่ถือว่าเป็นกุญสือหนึ่งนะที่มีประสบความสำเร็จในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคว้าแชมป์1สมัยกับบาร์ซ่านะครับแล้วก็2สมัยกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็3สมัยแล้วนะครับคนที่ได้เยอะๆอย่าง
ได้ถ้วยเยอะๆเนี่ยนะคาร์โลอันเชลตินี่5สมัยเนี่ยนะครับบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าซินดินซีดานก็เยอะเหมือนกันนะ 4-5 สมัยนะครับส่วนเงินรางวัลที่รวมๆกันแล้วนะครับถ้วยใหญ่ของยุโรปนะฮะก็น่าจะประมาณสักเกือบ150ล้านยูโรนะสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงที่คว้า

0: แชมป์ส่วนอาร์เซนอลก็ประมาณ145ล้านยูโรนะส่วนทีมอื่นๆนะครับก็ทยอยลดหลั่นกันมาตามการเข้ารอบแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์น230ล้านยูโรลิเวอร์พูล110ล้านยูโรนะอัลเลติโกมาดริด105ยูโรเท่ากับเรอัลมาดริดนะบาร์เซโลน่าก็100ล้านยูโรนะแมนซิตี้97ล้านยูโรนะเชลซีสเปอร์ก็ลดหลั่นกันไปเกิน80ล้านยูโรนี่คือลิขสิทธิ์สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังครับนักกีฬาอาชีพในการถ่ายทอดสดเกาแข่งขันรอบลึกมีผลหมดเลยนะที่จะได้เงินรางวัลรวมถึงบุรีรัมย์ด้วยนะแข่งหลายถ้วยหลายรายการไป AFC Elite เนี่ยได้เงินมากกว่าแชมป์ไทยลีกอีกนะฮะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลทั่วยุโรปจบลงไปนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะมีข่าว2ข่าวก็จะเป็นข่าวมุจิเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะฮะอาร์เนอร์สล็อตนะโดนปลดแบบไม่ทันตั้งตัวนะซึ่งก่อนนั้นเจ้าตัวบอกว่าแนวทางเขากับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้ายังมีเรื่องของการบทบาทในการวางแผนทีมอยู่เลยสัญญาเขาจะหมดในปีหน้านู้นแต่ล่าสุดนะครับนั้นได้รับแจ้งจากริชาร์ดฮิลกับทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับริชาร์ดฮิลเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการกีฬาส่วนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็เป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารฟุตบอลของ FSG นะฮะก็ตัดสินใจปลดทางด้านของอาร์เนอร์สล็อตนะครับออกจากการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับก็มีหลายกระแสหลายประเด็นนะครับผลงานที่ไม่น่าประทับใจแล้วก็นักเตะซีเนียร์หลายคนนะครับต้องลาออกไปไม่ว่าจะเป็นโมซาลาแอนดี้โรบินสันรวมถึงล่าสุดนะอิบราฮิมาโกนาเต้นะก็ไม่ขอที่จะไปต่อกับทีมนะอำลาทีมเรียบร้อยแล้วนะดีนะทางด้านของอลิซองเบเกอร์นะฮะยังอยู่ต่อนะทีแรกเหมือนจะไปยูเวนตุสนะก็นี่แหละเป็นเหตุผลนะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ปลดอาร์เนอร์สล็อตนะครับส่วนอิราฮิมาโกนาเต้ก็ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะอยู่กันมา5ปีนะฮะตามหลังโมซาลาตามหลังทางด้านของแอนนี่โรบินสันนะฮะนะครับก็รอดูนะครับนะว่าทิศทางของลิเวอร์พูลใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปตอนนี้กำลังรออยู่นะครับนะส่วนเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์นะครับมาโคเบเชตินะนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันจักรยานยนต์ MotoGP 3ที่7อิตาเลียนกรังปรีที่มูเชโลอิตาลีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับนักบิดจากค่ายอาพิเลียเข้าเส้นชัยนะครับอันดับที่1 40นาที57วินาทีโดยประมาณนะก็เก็บ25คะแนนเต็มนะครับส่วนที่2ฮาวเก้มาร์ตินเนี่ยทีมเมทจากทีมอาพิเลียเหมือนกันนะครับ1-2 1-2เลยนะครับดีที่3เป็นฟรานเชสโกบานยาญานะครับจากดูคาติโรงงานเข้ามาเป็นที่3เนี่ยเกือบโดนไอโอกุระนะจากอาพิเลียไล่แซงด้วยนะดีที่ว่าฟรานเชสโกบานยาญายังเก่านะได้ที่3ส่วนไอโอกุระนะครับนักบิดจากญี่ปุ่นเนี่ยหล่นมาอยู่ได้ที่4นะได้ที่4นะครับก็คะแนนนำโด่งเลยนะครับมาโคเบชติ173คะแนนนะโอ้โหนำคะแนนตามหลังมาห่างๆก็โฮเก้มาตินนะ17คะแนนส่วนมาร์คมาเกสนะครับโอ้โหแบกความเจ็บนะฮะสลัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่และเท้านะไม่ได้แข่งขันที่ฝรั่งเศสนะฮะมาแข่งขันที่อิตาลีครับกับดูคาติก็โชว์ฟอร์มอย่างไม่ลืมไปเลยว่าเขาเจ็บนะได้อันดับที่7นะครับอยู่คะแนนตอนนี้ขออภัยนะ71คะแนนอยู่ที่8ของตารางชิงแชมป์โลกนะครับสนามต่อไปของ MotoGP สนามที่8ของฤดูกาลนะครับไปที่ฮังการีนะครับที่ฮังการีกลางปีที่บราตอนปาร์คเซอร์กิตฮังการี 5-7 มิถุนายนนี้นะครับสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับส่วนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรากับ World Superbike นะครับWorld Superbike Championship 2026สนาม6นะครับเรดแรกนะขยับจากสตาร์ทที่18 19ลนขยับเข้ามาที่13นะเข้าใจที่13แต่ว่าไปทำฟาวในช่วงรอบสุดท้ายนะครับก็ลนปรับอันดับลนไปอยู่ที่15ได้แต้มแรกนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีเรสที่2ของสมเกียรติจันทรานะหลังจากได้แต้มแรงวันอาทิตย์ก็แข่งขันเรสที่2ต่อนะจบที่15ก็คว้ามาอีก1แต้มรวมแล้วตอนนี้มี4คะแนนแล้วนะสำหรับสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda HRC ได้ไปแข่งขัน World Superbike นะครับนะมีอีก1แต้มเป็น4คะแนนอยู่ที่23ตารางของนักบิดนะเส้นทางแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้น่าเริ่มที่จะดีขึ้นนะเป็นทางบวกอยู่นะฮะส่วนผู้นำนะของ World Superbike ก็คือนิโคโลบูเลกานะครับจากดูคาตินะครับก็นำคะแนนตอนนี้372คะแนนแล้วนะนำโด่งนะครับสนามต่อไปของ World Superbike ครับสนามที่7ของฤดูกาลแข่งกันที่แอมิเลียโรมาญญาที่มิซาโน World Circuit อิตาลีนะครับ 13-14 มิถุนายนนะครับ ส่วนโมโตรุกกี้นะรุกกี้เรดบูลโมโตจีพีรุกกี้ครับนะครับของเราเนี่ยฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะส่งข่าวมานะครับว่าไม้คิวครับเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์นะครับนักบิดจากค่ายฮอนด้าของไทยเนี่ยจากฮอนด้าเรซทูดูดรีมนั่นแหละครับไปแข่งขันด้วยรายการนี้ทำผลงานท็อป6ท็อป7นะครับในเรดบูลโมโตจีพีรุกกี้ครับนะสนามที่3ที่มูเจโลนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะฮะนี่คือเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ก็อนาคตนะมีโอกาสขึ้นสู่ MotoGP Moto2 ในอนาคตนะครับและนักบิดจากค่าย Honda อีกคนหนึ่งนะครับไปแข่งขันที่ Mugello ก็ทำงานได้ดีนะติดท็อปตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับเชียร์กันได้กับทางด้านของ Facebook ของ Honda Racing Thailand นะครับนักบิดของเรานะหลายๆคนนะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะครับส่วนเรื่องของจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2569สนามที่2นะฮะวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะมีชิงชัยกันทั้งหมด25เหรียญทองนะครับอภิสราศรีมงคลนี่แหมนะก็คว้าคนเดียวเลยใน8เหรียญทองเลยนะจากการแข่งขันทั้งหมดนะทั้ง3วันนะฮะนี่คือชุดเตรียมเอเชียนเกมนะครับอภิสราศรีมงคลจากพราหมณ์19นะครับคว้าแชมป์ไปในคิรินประชาชนหญิงนะครับเปิดสู้4กิโลนะฮะก็มีณัฐกิจแก้วน้อยนะฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46ณัฐกิจนี่เป็นน้องทักแก้วน้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดสู้4กิโลณัฐชาสงเคนจากฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เปิดสู้4กิโลนี่น้องอภิสราศรีมงคลได้ที่2นะสปรินต์บุคคลชายนะฮะประชาชนชาย TJ ครับจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่1นะครับนรเศรษฐาดาบุญมาก็เอเชียนเกมที่2แล้วก็ยินยงเพชรรัตน์นะชุดเอเชียนเกม1 2 3เลยนะครับแล้วก็สปรินต์ประชาชนหญิงนะครับกัญญารัตน์หนองแก้วจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1นะครับอภิสราศรีมงคลได้เหรียญเงินนะครับพอยเรทเนี่ย12กิโลนะนัทนิชาสงเคนนะครับจากฟิชแมนเฟรนเชียงใหม่นะอันดับที่1นะ73คะแนนที่2อภิสราศรีมงคลนะครับแล้วก็พอยเรท30กิโลประชาชนชายนะที่1ก็คือศักชัยพอดีงามนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ67คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันก็คือจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียงานใหญ่งานสำคัญเลยนะครับ6-7มิถุนายนนะครับที่ไอแลนด์ฮอลล์นะชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครไปง่ายไปสะดวกนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านรถเมล์ก็ผ่านรถตู้ก็ผ่านแต่ว่าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสบายใจนะวิ่งถึงหน้าห้างเลยทีเดียวนะครับตามรายละเอียดแล้วก็ได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับซึ่งรายการใหญ่นะครับรายการนี้จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราได้รับอนุมัติในการจัดจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับจากที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับ 6-7 มิถุนายนนะครับก็มีแข่งขันเป็น2ประเภทนะครับวันที่6มิถุนายนก็คือประเภทแชมเปี้ยนชิพนะ6มิถุนายนนะระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับนักกีฬา 2-11 ปีนะครับจากชาติสมาชิกของ ACC ร่วมแข่งขันนะครับส่วนวันที่7มิถุนายนก็จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วไปสมัครแข่งขันอย่างอิสระนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะ 9:00 นเป็นต้นไปทั้ง2วันนักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ได้เสื้อรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลประกาศเสียบัตรและตุ๊กตาที่ระลึกนะครับมีรางวัลมากมายนะครับมวยอันดับ1อันดับ2 3อันดับ4ถึง10นะได้รางวัลหมดเลยแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสามารถก็พาไปซ้อมนะสมัครแข่งขันได้ที่ thaicycling.or.th แล้วก็ไปซ้อมสนามจริงจอดรถฟรีด้วยนะในวันที่4นะวันที่4วันที่5นะครับนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รายละเอียดติดตามได้นะครับนะที่ thaicycling.or.th หรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับพลเอกเดชาเฮงประสีการันตีนะผู้ปกครองเอาเด็กไปแข่งขันสนุกแน่นอนจักรยานขาไถการันตีเลยนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเราเดินทางถึงจีนแล้วนะครับที่สนามบินนานาชาตินานหนิงลูโซนะครับเมืองหนานขออภัยนะฮะหนานจิงลูโซนะเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ก็3ชั่วโมงเสร็จนะครับนั่งรถไปยังโรงแรมต่อนะก็วันนี้ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะที่หนานจิงนะที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับมีเรื่องของการยืดร่างกายการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟเปิดบอลนะการเป็นเรื่องของเกมบุกหลังจากนั้นการซ้อมโค้ดออสนะก็ให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสอีก1ชั่วโมงเสริมความแข็งแกร่งนะฮะฟิตซ้อมเต็มที่แล้วโค้ดออสนะครับไม่มีหลอดแหลกแน่นอนสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเราก็จะมีการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะซ้อมที่สนามแข่งในช่วงบ่ายนะครับซึ่งนัดแรกของเราในเนชั่นลีก2026นัดแรกวันที่3นะครับ14:00 น. ตามเวลาในไทยเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างยุโรปเซอร์เบียงานนี้งานหนักเลยนะตบกันกระจายเลยนะไทยกับเซอร์เบียวันที่3มิถุนายน14นาฬิกาแล้วก็เจอกับจีน4มิถุนายนนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเนี่ยเดี๋ยวภาพการแข่งขันนี่รายงานสดๆได้นะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียม6มิถุนายน14นาฬิกาเจอกับเช็ก7มิถุนายน10นาฬิกา30นาทีนะฮะรอเชียร์สาวไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะไปซ้อมไปถึงสนามแข่งขันแล้วนะสู้อย่างเต็มที่นะซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแข่งขันเพื่อเอาแต้มนะให้กับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันที่จีนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสเล็กประชาชนกอชายชิงถ้วยแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่านะคู่ชิงที่3ก่อนนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเจอกับประเสริฐนิกรกุลนะครับประเสริฐนิกรกุลชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย3ต่อ1เซตนะครับ25 22 19 25 25 22และ25 22นะครับคว้าอันดับที่3นะครับ15นาฬิกาคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง2ทีมจากกองทัพไทยเลยนะครับกองทัพบกเจอกับกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เป็นกองทัพอากาศชนะกองทัพบกไป3ต่อ1เซตนะครับนะ3ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนนนะครับกองทัพบกชนะไปก่อน25 21นะครับกองทัพอากาศชนะ26 24 31 29และ25 21โอ้โหโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยใครไปเชียร์นะที่ราชภัฏสวนสุนันทานะครับอาคารสูงสุขภาพและกีฬาสนุกแน่นอนแล้วครับเพราะว่าโอ้โหเล่นกันถึงดิวถึงดิวและถึงดิวอ่ะคิดดูฮะดิว2ห่างอ่ะโดยเฉพาะเซต3นะ31ต่อ29อ่ะโอ้โหนี่วอลเลย์บอลชายเล่นกันมันนะสุดท้ายกองทัพอากาศคว้าแชมป์ไปนะคว้าแชมป์ไปนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะทางด้านของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับนะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเมื่อ2วันก่อนนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลลงนามกับญี่ปุ่นนะครับในการส่งทีมเก็บตัวฝึกซ้อมเอเชียนเกมนะซึ่งพิธีลงนามข้อตกลง MOU นะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับจังหวัดซากะประเทศญี่ปุ่นและสโมสรซากะฮาชิมิสุสปอร์ติ้งนะจาก SV League นะครับก็มีการทำ MOU กันที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับชั้น12การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มิสเตอร์คานามิเซโตะรองอธิบดีสำนักงานส่งเสริมโครงการกีฬาซากะสปอร์ตพารามิสจังหวัดซากะนะครับแล้วมิสเตอร์ทาเคโนริโคบายาคาวะนะครับประธานเจ้าที่บริหารสโมสรวอลเลย์บอลซากะฮิซามิสุสปริงนะครับลงนามร่วมกันลงนามข้อตกลงนะโดยมีทางด้านของเรือกาโทชาริตวงประเสริฐนะครับเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับรวมถึงโค้ชออสด้วยนะครับก่อนนั้นนะครับแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมเป็นสักขีพยานนะครับก็เป็นการร่วมมือกันนะฮะในการ MOU แล้วก็ร่วมมือกันกับทางด้านของจังหวัดซากะของญี่ปุ่นในการให้นักกีฬาเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องที่จังหวัดซากะของญี่ปุ่นล่วงหน้า10วันนะก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจิและนากาย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับได้พันธมิตรดีๆนะจากญี่ปุ่นนะฮะเราได้ไปฝึกซ้อมก่อนรู้จักสนามนะรู้จักสภาพอากาศก่อนนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละพอได้นะรู้เรื่องของบรรยากาศดีๆนะสนามแข่งขันนะครับก็ทำให้เรานะเตรียมตัวได้ดีนะครับเรื่องของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาได้จะทำโครงการคาราวานคนกีฬา2569นะครับมอบงานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับหรือว่าพี่เหม็นนะครับนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณจรูนวณิชชาที่ปรึกษามูลนิธิสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาและคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมถึงสื่อมวลชนนะจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับนางขออภัยครับนางพัฒนันพัฒนะ พุทธิเลิศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับนะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางโรงเรียนบ้านหนองแวงก็จัดชุดต้อนรับนะครับมนต์เสน่ห์ชัยภูมิศิลปินเรื่องของศิลปะถิ่นอีสานนะแล้วก็คีตาบวยไทยแสดงโดยนักแสดงจากนักเรียนจากชั้นป.3ถึงป.6กว่า32คนนะครับนะแล้วก็มีอาจารย์ร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วสันต์วังคามนะครับทางด้านของคุณสอนประกายเหมือนคุณนะครับร่วมกันคุณสอนประกายเหมือนคุณทศนะร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะอาจารย์ผู้ฝึกสอนร่วมกันสอนนะฮะให้น้องมาแสดงนะกีตาร์มวยไทยศิลปะถิ่นอีสานนะครับมนต์เสน่ห์เมืองชัยภูมิให้กับทุกคนที่เข้าไปร่วมงานได้ชมกันนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณพัฒนันท์นะก็บอกตื่นเต้นและดีใจมากนะครับที่ทางด้านของสมาคมนะมอบอุปกรณ์กีฬานะครับลานกีฬาให้กับทางด้านของโรงเรียนมูลค่ากว่า 330,000 บาทนะครับโดยเฉพาะทางด้านของแกรนด์สปอร์ตก็มอบนะอุปกรณ์กีฬาอีก 100,000 บาทด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆลานกีฬาให้กับโรงเรียนลานกีฬาอเนกประสงค์นะครับให้กับนักเด็กได้เล่นกีฬากันนะครับก็คุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะฮะก็บอกว่าเราก็มอบมาแล้วนะครับนะกว่าก่อนหน้านั้น17ครั้งนะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับตั้งแต่ปี2555นะครับปีนี้ก็มอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ว่าลงเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาพิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการช็อปไรต์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับการจัดกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรา มีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งยังเปิดให้เข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารผ่านกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดสะสมตราประทับเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายในงานและชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตรังเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในครั้งนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบกรณิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจังหวัดตรังกำหนดให้วัดต่างๆใน10อำเภอของจังหวัดตรังจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศการเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่ส่งผลให้คนไทยได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสุขิรินทร์หนึ่งเดียวในภาคใต้เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี
6: ้นายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสโดยอำเภอสุขิรินทร์ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะมุหมู่ที่3ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่นสู่ท้องฟ้าภาคใต้การจัดขบวนแห่รำเซิงบั้งไฟอีสานที่มีความงดงามการแสดงบั้งไฟเอรวมถึงการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้ง3วันสำหรับงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์ถือเป็นประเพณีสำคัญที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสานปลายด้ามขวานจากชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและยังคงสืบสานขนบธรรมเนียมไว้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความงดงามของธรรมชาติในอำเภอสุขิรินทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟสุขิรินทร์สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองฝั่งโขงสู่ปลายด้ามขวานและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า ประพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: มนุษย์เราทุกคนต่างปรารถนาชัยชนะเป็นเป้าหมายของการประกอบกิจการงานตลอดจนการดำเนินชีวิตในทุกขณะต่างพากันแสวงหาวิธีที่จะทำชัยชนะให้เป็นของตนหรือฝ่ายของตนให้จงได้แม้กระทั่งการประทุษร้ายกันด้วยความโกรธเกรี้ยวก็มีให้เห็นอยู่รายวันในสังคมโลกที่กำลังคึกขนองด้วยแรงส่งแห่งกิเลสกำลังเร่งตะบึงไปข้างหน้าด้วยความโลภความโกรธและความหลงย่อมมีหนทางเดียวที่จะเป็นไปคือความเป็นผู้แพ้ของทุกฝ่ายในการเอาชนะฆ่าคานกันพุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีโอกาสอันเลิศที่จะเป็นผู้ชนะที่ถาวรไม่ใช่เป็นผู้ชนะชั่วครู่ชั่วคราวหากได้ตั้งอยู่ในหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถึงชัยชนะที่แท้จริงว่าความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตามมากกว่าบุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมถือว่าชนะสงครามอันชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระคติธรรมประทานไปอ่านในเทศกาลชาวพุทธมาเลเซียพุทธศักราช2560ถึง 2,561
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านในเมืองโกรุกและเกาะเกชบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านที่ยิงโดรน MQ-1 ของสหรัฐตกซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่เหนือหน้าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซิริกของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อไปมาตรการตอบโต้ของอิหร่านจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันดิฟชากอซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลและให้เงินสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเป็นเวลานานกว่า4ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วฝรั่งเศสดำเนินการตรวจค้นกองเรือเงาจำนวน3ลำซึ่งมักจะเปลี่ยนธงอยู่บ่อยครั้งหรือใช้ทะเบียนปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามขณะที่บรรดาชาติตะวันตกดำเนินการคว่ำบาตรเรือของกองเรือเงาของรัสเซียหลายร้อยลำเพื่อตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2565บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3ล้าน1แสนล้านเยนหรือประมาณ630,000ล้านบาทรวมถึงใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและผลกระทบในอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณอีก 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้กลับมาอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านเยนโดยรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูอิลจากมาเลเซีย6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลิเซียหลี่จากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรต์ LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาลาเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเซลีนปูติเยโปรสาวสัญชาติฝรั่งเศสสายเลือดไทยทำเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม9อันเดอร์พา204คว้าแชมป์ไปครองด้านโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำไป7เบอร์ดี้2โบกี้เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา66สกอร์รวม8อันเดอร์พา205คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรพาวชเนตีวรรณแสนจบที่4อันเดอร์พา209ได้อันดับ9ร่วมโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำไป2อันเดอร์พา211จบอันดับ21ร่วมและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ3โอเวอร์พา216จบอันดับ64ร่วมศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราทำเวลาไป33นาที 21.682 วินาทีจบอันดับ15เก็บเพิ่ม1แต้มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ23ของตารางชิงแชมป์นักบิดส่วนแชมป์ในเรสที่2ตกเป็นของนิโคโลบูเลกานักบิดจากค่ายดูคาติที่เข้าเส้นชัยที่32นาที 50.074 วินาทีพร้อมกับครองจ่าฝูงบนตารางคะแนนชิงแชมป์นักบิดแบบต่อเนื่องสะสมไปแล้ว372คะแนนสำหรับศึก World Superbike สนามต่อไปสนามที่7ของฤดูกาลจะแข่งขันกันที่เอมิเลียโรมันญาสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตอิตาลีในวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัดสินใจเรียกสุรชาติสารีพิมพ์จอมเก๋าวัย40ปีจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาแทนที่อิกลาสสันหลนริมเส้นวัย21ปีจาก PT ประจวบ FC ที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในฤดูกาลล่าสุดสุรชาติทำผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดทุกรายการทำไป8ประตูกับ2แอสซิสต์สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี ถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้โดยกล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นรายการที่ดีสำหรับนักฟุตบอลดาวรุ่งซึ่งทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นงานยากของไทยในทุกเกมแต่ได้มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีส่วนตัวผู้เล่นที่ได้เลือกมาถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของรุ่นอายุในเวลานี้สำหรับรายการนี้ในครั้งที่แล้วไทยแพ้อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศแต่ยืนยันว่าไม่ใช่แรงกดดันสำหรับทีมในครั้งนี้โดยมองว่าความกดดันไม่ใช่ภาระที่นักเตะจะต้องแบกรับแต่เป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟโค้ชที่จะรับผิดชอบในส่วนดังกล่าวส่วนหน้าที่ของนักเตะทุกคนคือการแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีของการแข่งขันและสนุกกับเกมในทุกครั้งที่ได้ลงสนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา16นาฬิกาวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา20นาฬิกาและ8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวิริยะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: วิริยะแปลว่าความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆหมายความว่ามีความแก้วกล้าขยันทำความดีมีการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นคุณธรรมข้อนี้เป็นธรรมสนับสนุนฉันทะความพอใจมิให้ท้อถอยในการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิดมักจะติดขัดตอนทำจึงจำเป็นต้องใช้ความเพียรจนกว่าจะสำเร็จตามที่ตั้งความประสงค์ไว้มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่าวายะเมเถวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรภาคเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จจุดที่ประสงค์ไว
14: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติและพร้อมใจการสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นรางวัลประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้วรรณกรรมเป็นพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่ใช้รองรับสิ่งที่สำคัญค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะและในค่ำคืนวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานการประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมลืมตาพบกับความมืดมิดฟ้ายังไม่ทันสางเมื่อคืนค่อนข้างตื่นเต้นกับเช้าวันใหม่ที่กำลังมาถึงผมสูดลมหายใจปลอดโปร่งแม้แทบทั้งคืนจะหลับๆตื่นๆแต่ทว่าอาการอ่อนเพลียจากการนอนไม่เพียงพอกลับไม่ปรากฏผมสูดลมหายใจอีกครั้งพลิกตัวตะแคงขวาฉันข้อศอกข้างซ้ายลงบนที่นอนนุ่มใช้แรงจากเอวและแผ่นหลังยกศีรษะขึ้นจากหมอนทิ้งน้ำหนักลงที่ข้อศอกซ้ายยืดแขนขวายันลำตัวขึ้นมานั่งในท่าพับเพียบประคองสมดุลร่างกายให้แผ่นหลังตั้งตรงจับขาเหยียดไปบนที่นอนทีละข้างบรรจงพับผ้าห่มพื้นวางให้เรียบร้อยที่สุดวางลงบนหมอนอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นม่านตาขยายกว้างสิ่งของต่างๆภายในห้องปรากฏชัดขึ้นในความสลัวรางผมขยับตัวลงจากฟูกที่นอนชันเข่ากระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องที่เย็นเยียบมุ่งตรงไปยังมุมห้องใกล้แผงสวิตช์ไฟเอื้อมมือขวาคว้าด้ามไม้กวาดยืดตัวชูปลายด้ามข้อแผงสวิตช์เปิดไฟห้องนอนแสงสว่างสาดส่องทั่วทั้งห้องเพียงชั่วพริบตาผมพยายามเงี่ยหูสดับฟังเสียงจากภายนอกไม่มีเสียงความเคลื่อนไหวใดแทรกผ่านผนังห้องเข้ามาทุกคนในบ้านน่าจะยังคงหลับสนิท

ลายนิ้วกลางข้างซ้ายเกี่ยวชายเสื้อยืดเลิกสูงขึ้นมาคาบไว้ในปากรั้งชายเสื้อเลื่อนหลุดจากหัวไหล่ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะขยับหัวไหล่ฉุดแขนทั้งสองข้างออกจากชายแขนเสื้อจากนั้นจึงดึงคอเสื้อให้หลุดออกจากศีรษะสูดลมหายใจหอบเหนื่อยเล็กน้อยพร้อมเอื้อมมือซ้ายไปด้านหลังล้วงนิ้วหัวมือเข้าไปในขอบกางเกงอย่างยืดออกแรงจากต้นแขนรั้งขอบกางเกงแล้วก็ล้วงนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเข้าไปช่วยปลดกางเกงออกจากร่างกายเป็นชิ้นสุดท้ายจนเปลือยเปล่าแล้วก็กระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องอีกครั้งไม่กวาดอีกด้ามวางพิงผนังรอให้คว้าขึ้นเคาะแผงสวิตช์เปิดไฟห้องน้ำทันทีที่หลอดไฟสว่างผมจึงกระเถิบแทรกผ่านประตูห้องน้ำเข้าไปภายในพื้นกระเบื้องแห้งสนิทผมกระเถิบเข้าไปใต้ฝักบัวชูข้อมือทั้งสองข้างเอื้อมประกบวาล์วหมุนเปิดปิดน้ำออกแรงบิดสายน้ำเย็นหลั่งไหลโปรยปลายจะลมร่างจนเปียกชุ่มกระเถิบย้ายออกจากบริเวณใต้ฝักบัวหยิบโฟมล้างหน้าจากพื้นห้องน้ำด้วย

เจสันมือขวาปั๊มครีมสบู่เหลวออกจากขวดฟอกครีมสบู่เนียนนุ่มขัดถูทุกซอกทุกมุมเท่าที่แขนเรียวรีบจะอนุญาตให้ไปถึงผมก็ถึบตัวเข้าไปใต้ฝักบัวอีกครั้งปล่อยให้สายน้ำชำระล้างร่างกายจนหมดจดเอื้อมข้อมือทั้งสองข้างประกบรอบวาล์วเปิดปิดน้ำออกแรงบิดหมุนปิดกั้นไม่ให้สายน้ำจากฝักบัวหลั่งไหลออกมาอีกก็เถิบออกจากห้องน้ำด้วยความระมัดระวังถ้าหากว่าเสียสมดุลผมอาจจะลื่นถลายลงไปฟาดกับพื้นอันเปียกชุ่มพอพ้นประตูห้องน้ำจึงได้ใช้ข้อมือทั้งสองข้างประกบชายผ้าเช็ดตัวที่พาดบนราวตากผ้าผมไม่ต้องใช้แรงมากมายนักเนื่องจากราวตากผ้ามีความสูงจากพื้นเลยระดับสายตาไปเพียงเล็กน้อยผ้าเช็ดตัวร่วงลงมากองที่พื้นบนหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังบอกเวลา6นาฬิกาพอดิบพอดีผมยังพอมีเวลามากสำหรับเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเช็ดผมแล้วก็เนื้อตัวจนหมาดแห้งผมก็เถิบไปเปิดกล่องเก็บเสื้อผ้าที่วางอยู่กับพื้นตรงมุมห้องหยิบกางเกงชั้นในขึ้นมาสวมใส่เป็นชิ้นแรกชันข่าวทั้งสองข้างกดส้นเท้าให้ปลายเท้ากระดกขึ้นโน้มตัวไปข้างหน้าสวมกางเกงชั้นในจากปลายเท้าแล้วก็จับขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปกับพื้นจากนั้นก็รูดกางเกงชั้นในผ่านหน้าแข้งหัวเข่าจนถึงสะโพกปลายนิ้วเกี่ยวขอบยังยืดด้านขวาเอ็นตัวเทน้ำหนักไปด้านซ้ายเพื่อยกก้นให้ลอยขึ้นจากพื้นนิ้วที่เกี่ยวขอบยังยืดดึงรั้งให้ขอบกางเกงชั้นในเลื่อนหลุดจากสะโพกย้ายตำแหน่งมาที่เอวผมสูดลมหายใจหอบเหนื่อยจากนั้นก็เลือกกางเกงวอร์มขายาวสีแดงเลือดหมูขึ้นมาสวมใส่ในลักษณะเดียวกันผมลังเลใจว่าควรจะเลือกหยิบเสื้อยืดตัวใดขึ้นมาสวมใส่ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีเหลืองมัสตาร์ดครีเสื้อยืดที่พับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมุดศีรษะผ่านคอเสื้อล้วงแขนผ่านแขนเสื้อทีละข้างผมเริ่มได้ยินเสียงนกเช้าแววผ่านเข้ามาทางบานหน้าต่างผมนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจเข้าระบายลมหายใจออกถามตัวเองว่าตัดสินใจรอบคอบดีแล้วหรือไม่เพียงแค่ถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวก็ยังเหนื่อยหอบขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ทันที่คำถามจะจบประโยคอีกใจนึงกลับบอกให้เลิกตั้งคำถามเสียตัดสินใจแล้วย้ายอุปสรรคมาบั่นทอนจนทำให้เจตนารมณ์ล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ไม่ทันได้เริ่มต้น

เมื่อคืนผมแจ้งความประสงค์กับครอบครัวระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองพ่อกับแม่ต่างมีสีหน้ากังวลใจพยายามให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่ควรออกจากบ้านไปโดยลำพังผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อกับแม่เป็นอย่างดีแต่ทว่าผมก็ยังยืนกรานหนักแน่นที่จะบรรลุภารกิจสำคัญด้วยตัวเองให้ได้ปกติแล้วเวลามีธุระจำเป็นจะต้องออกไปไหนพ่อจะเป็นคนขับรถพาไปและทุกครั้งที่ออกจากบ้านพ่อจะต้องพับเก็บวีลแชร์แล้วก็ยกไปเก็บใต้ฝากระโปรงท้ายรถพ่ออายุมากแล้ววีลแชร์มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปล่อยให้พ่อคอยยกขึ้นยกลงอยู่ร่ำไปผมต้องการช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สีหน้าของพ่อกับแม่ยังไม่คลายกังวล

แต่ทั้งสองก็น้อมรับเหตุผลไม่ได้โต้แย้งหรือว่าใช้อำนาจปกครองห้ามปรามเป็นความโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่แม้จะห่วงกังวลมากมายแค่ไหนหากตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่เคยคัดค้านซ้ำยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หลังมื้อค่ำเราทั้งสามคนต่างแยกย้ายกันเข้าห้องนอนผมคิดวางแผนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางน่าจะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเวลาในการเดินทางด้วยวีลแชร์น่าจะไม่เกิน45น่าจะไม่เกิน45นาทีถึง1ชั่วโมงควรออกจากบ้านเวลาใดเพื่อไปให้ถึงคูหาเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบตื่นเต้นกระสับกระส่ายเข้าคูหาเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งไปหย่อนบัตรออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช2559นับจากนั้นก็ไม่มีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ซ้ำยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้างห่างหายไปนานนับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ผมนอนพลิกตะแคงขวาทีซ้ายทีหลับๆตื่นๆเวลากำลังนับถอยหลังสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย6นาฬิกา27นาทีผมเหลียวมองหน้าปัดนาฬิกาแขวนผนังเป็นครั้งสุดท้ายกระเถิบออกจากห้องนอนทางบ้านเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตื่นนอนเลยสักคนผมกระเถิบไปบนพื้นกระเบื้องเงยหน้ามองกลอนประตูตรงวงกบด้านบนบานประตูอยู่สูงเกินกว่าที่จะเอื้อมมือไปคลายกลอนได้ด้วยตัวเองผมกระเถิบไปหน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่ขอห้องนอนเรียกพ่อให้ออกมาช่วยเปิดประตูบ้านใช้เวลาสักครู่ก่อนที่พ่อของผมจะเปิดประตูห้องนอนออกมาในมือของท่านถือพวงกุญแจสำหรับไขเปิดประตูรั้วออกมาด้วยผมก็เถิบตามพ่อไปไม่ทันถึงครึ่งทางพ่อคลายกลอนประตูเปิดบ้านแล้วก็เดินหายออกไปเปิดประตูรั้วแทบจะในทันทีผมก็เถิบออกจากบ้านวีลแชร์จอดไว้ตรงมุมเดิมของเฉลียงเท้าแขนทั้งสองข้างลงบนพื้นออกแรงบิดเอวพลิกตัวตั้งหลักในท่าคลานพาดแขนซ้ายค้ำเบาะนั่งยืดตัวยกแขนขวาวางค้ำรับน้ำหนักสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนซ้ายให้ตั้งตรงสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังยืดแขนขวาให้ตั้งตรงใช้แขนทั้งสองข้างค้ำยันทิ้งน้ำหนักไว้ที่ไหล่สูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังบิดเอวยกก้นขึ้นนั่งบนเบาะเม็ดเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากขยับจัดระเบียบร่างกายให้เข้าที่เข้าทางจับขาวางปลายเท้าลงบนที่พักเท้าลักแร้ของผมเปียกชุ่มทั้งที่อากาศยามเช้ายังคงเย็นสบายประตูรั้วเปิดกว้างพ่อเดินเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆถามว่าไหวไหมผมยิ้มพยักหน้าให้พ่อแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาได้พ่อยิ้มให้กำลังใจยืนรอเคียงข้างเป็นเพื่อนจนการหายใจกลับมาเป็นปกติผมปลดล็อกวีลแชร์ฝ่ามือหมุนกงล้อปรับตำแหน่งให้พร้อมเดินทางออกแรงจากต้นแขนหมุนกงล้อเคลื่อนไปข้างหน้าทางลาดเชื่อมต่อเฉลียงกับพื้นซีเมนต์บริเวณที่จอดรถผมปล่อยวีลแชร์ให้ไหลลงทางลาดโดยใช้ฝ่ามือคอยห้ามล้อเพื่อชะลอความเร็วโยกแขนหมุนกงล้อเคลื่อนผ่านประตูรั้วสู่ถนนคอนกรีตหน้าบ้านแดดยามเช้าท่อแสงอ่อนกว่าที่คาดการเอาไว้จากบ้านกว่าจะไปถึงหน้าปากซอยระยะทางน่าจะไม่เกิน350เมตรผมสูดลมหายใจเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดถนนคอนกรีตในซอยเงียบเชียบพ่อถามย้ำว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้ามุ่งมั่นจุดหมายปลายทางกำลังเฝ้ารออยู่บนทางข้างหน้า

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านเหมือนหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเครียดกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไถ่ว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าชะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมในเรื่อง1กิโลเมตรโดยประมาณกันต่อได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลจัดการปัญหาข่าวปลอมกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าไทยเปิดด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วและแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข่าวปลอมให้ถึงที่สุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วและให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เรียบร้อยแล้วปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติภารกิจบังคับใช้กฎหมายพื้นที่บ้านรือเปาะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลังตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปได้
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณป่าด้านหลังบ้านพักอาศัยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากการตรวจสอบพื้นที่ไม่พบผู้ก่อเหตุเชื่อว่าได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ยุติภารกิจและถอนกำลังออกจากพื้นที่แล้วส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนขยายผลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปซึ่งตลอดการปฏิบัติ จ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญควบคู่กับการใช้แนวทางสันติวิธีและการเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนขั้นสูงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุนักท่องเที่ยวถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงกำชับให้กรมอุทยานเข้าช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องรวมทั้งสั่งการให้เร่งประสานการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง2คนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่ป่าลึกพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าตรวจตราและติดตามพฤติกรรมของโขลงช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือนภัยในจุดเสี่ยงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ก็ใจเย็นลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
15: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันแรกเนาะวันที่1พฤษภามิถุนายนนะครับ2569เป็นวันที่ทุกคนนะฮะต่างที่จะไปใช้จ่ายกันเนาะเนื่องจากว่าไทยช่วยไทย Plus 60/40นะครับผมเงินเข้ากระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วรัฐบาลนะครับสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทนะครับผมเป็นเงินที่ให้มาสนับสนุน 60% เราต้องเติมเข้าไปอีก 40% นะครับดังนั้นแล้ววันนี้ใครไปใช้จ่ายแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเนื่องจากว่าวันหนึ่งเราใช้ได้ประมาณ200เนาะ200บาทที่รัฐสนับสนุนนะครับเอาง่ายๆดีกว่านะครับผมถ้ารัฐสนับสนุนวันละ200บาทเราต้องเติมเงินประมาณ133บาทใช้ได้ประมาณ333บาทต่อวันนะครับผมแต่1เดือนนะครับมีวงเงินให้สนับสนุน 1,000 บาทนั่นเองนะครับผมหรือใครที่จะเติมเงิน1เดือนไปเลยนะครับผมก็เติมไป667บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับเราก็จะใช้ได้รวม 1,667 บาทต่อเดือนนะครับผมสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่นะว่าเออเราจะเติมเท่าไหร่นะแล้วเราใช้เท่าไหร่ต่อเดือนต่อวันนะครับวันนึงใช้สูงสุดไม่เกิน333บาทหากใช้เกินก็จะตัดเงิน wallet ของเรานะครับผมหรือ1เดือนนะครับผมก็ใช้ไม่เกิน 1,667 บาทนั่นเองหรือทั้งหมด4เดือนเลยนะครับคุณจะเติมไปครั้งเดียวก็ได้นะหากใครมีแบบว่าเงินพอที่จะเติมนะครับผม 2,667 บาทเติมเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเงินที่สนับสนุนมา4เดือน 4,000 เนาะก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งโครงการก็ประมาณ 6,667 บาทอันนี้ก็เป็นข้อมูล G wallet ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมค่ำคืนนี้ใครนอนดึกๆนะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับที่จะนำมาฝากกันในวันนี้รวมไปถึงนะครับเห็นข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันกับเรื่องสุขภาพกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะครับเราก็จะฟังเพลงกันเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่าจะได้ผ่อนคลายกันนะเนื่องจากว่าเราทำงานมาทั้งวันแล้วเนาะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่หยุดนะฮะยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะวันนี้น้องอั้นก็มาทำงานเช่นกันนะครับยังไงแล้วก็สุขสันต์นะสุขสันต์วันคล้ายวันเขาเรียกว่าวันหยุดชดเชยนะครับผมวันวิสาขะเมื่อวานนี้ใครไปเดินขึ้นดอยมาหรือใครไปทำบุญมาก็อนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเนาะร้อนบ้างหนาวบ้างฝนตกบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยเมื่อไหร่ที่แดดออกนะครับอากาศก็จะร้อนจัดๆกันเลยทีเดียวนะครับผมใครหลายๆคนเนาะก็จะเคยได้ยินคำนี้เนาะคนเฒ่าคนแก่ชอบย้ำเตือนกันไว้ว่าห้ามอาบน้ำทันทีหลังตากแดดนะครับจริงหรือไม่นะครับหรือว่าห้ามอาบน้ำตอนตัวร้อนๆจัดๆนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่มีส่วนถูกแล้วก็มีส่วนที่ควรจะเข้าใจใหม่อีกนิดนึงนะครับผมเรามาฝากกันในค่ำคืนแบบนี้ละกันนะครับผมสำหรับการอาบน้ำหลังตากแดดร้อนจัดๆนะครับอันตรายอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าเมื่อร่างกายอยู่กลางแดดหรือทำกิจกรรมจนร้อนจัดๆนะครับหลอดเลือดที่ผิวหนังนะครับจะขยายตัวแล้วก็ระบายความร้อนออกมานะครับหากรีบอาบน้ำเย็นนะครับจัดจนเกินไปหรืออาบน้ำเย็นทันทีอาจจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเวียนศีรษะหน้ามืดนะครับใจสั่นหรือรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นตะคริวได้จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะครับผมและในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจทำงานหนักนะครับจนเกินไปขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้นะครับหากเพิ่งเอาออกกำลังกายหนักๆ นะครับบางคนก็จะวิ่งหนักๆไปยิมมาหนักๆบางคนเข้ายิมร้อนอย่างนี้นะครับก็จะทำงานหนักไปพิเศษในเรื่องของร่างกายหรือบางคนทำงานกลางแดดกลางแจ้งเป็นเวลานานๆนะครับร่างกายอาจจะอยู่ในภาวะขาดน้ำการอาบน้ำทันทีโดยไม่พักหรือดื่มน้ำก่อนนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียมากขึ้นไปอีกก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเรามารู้กันดีกว่าว่าเราควรทำยังไงให้เหมาะสมนะครับในเรื่องของการอาบน้ำหรือว่าไปออกไปข้างนอกร้อนๆมาแล้วเราควรจะทำยังไงกันดีนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าให้พักนะครับให้ร่างกายคลายร้อนก่อนนะครับพักนะครับที่ร่มเนาะหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทสปลอดโปร่งและการประมาณ 10-20 นาทีนะครับแล้วก็เช็ดเหงื่อแล้วก็คลายเสื้อผ้าที่มันรัดมันแน่นมันตึงออกไปสักหน่อยบางคนยูนิฟอร์มการทำงานก็จะแบบว่ารัดกันสักหน่อยนะครับก็คลายกันสักหน่อยดื่มน้ำสะอาดนะครับผมชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากการเสียเหงื่อของเรานะดื่มทีละน้อยนะครับไม่ควรดื่มพรวดเดียวเข้าไปแบบปริมาณมากๆนะครับผมและน้ำนั้นก็ควรจะเป็นอุณหภูมิห้องเนาะร่างกายก็จะได้ปรับตัวได้แบบว่าค่อยๆปรับนะครับผมอาบน้ำอุณหภูมิปกตินะครับใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นเล็กน้อยนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเย็นจัดๆราดที่ศีรษะหรือว่าหัวนั่นแหละครับผมหรือว่าราดร่างกายทันทีบางคนนะติดฝักบัวไว้สูงๆว่าเวลาเราเปิดน้ำมันก็จะพุ่งเข้าหัวเข้าหน้าอันนั้นแหละครับผมอันตรายนะครับสังเกตอาการผิดปกติเนาะถ้าหากเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดคลื่นไส้ใจสั่นนะครับหรืออ่อนแรงมากนะครับ

แต่ไม่ควรรีบอาบน้ำเย็นจัดๆจนเกินไปในเวลาที่ร่างกายมันร้อนๆนะครับควรพักให้ร่างกายคลายร้อนดื่มน้ำชดเชยเข้าไปก่อนแล้วก็อาบน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของหน้ามืดตาลายนะครับเพราะว่าเวลาเราหน้ามืดเวียนหัวบริในห้องน้ำเนาะมันลื่นด้วยแล้วก็มันจะมีในเรื่องขอบอ่างขอบชักโคกขอบโถต่างๆเวลาเราล้มไปอาจจะทำให้เราหัวกัดหรือว่าศีรษะไปกระแทกได้ดังนั้นอยากจะให้เรามาระวังกันไว้มากๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องนี้

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมก็นำในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะครับหากใครที่ร้อนจัดๆนะครับเป็นอะไรกันอยู่ก็ไม่ควรที่จะอาบน้ำเย็นจัดจนเกินไปทันทีนะครับผมพักให้คลายร้อนคลายเหนื่อยกันสักพักนึงนะครับผมจิบน้ำตามนะครับน้ำอุณหภูมิห้องเพื่อลดในเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงมากเลยนะครับผมหากใครที่อยากอาบน้ำเร็วๆนะครับก็อาจจะต้องแบบใช้น้ำที่อุณหภูมิไม่เย็นจัดมากจนเกินไปนะครับผมบางคนก็เข้าใจนะว่าเวลามันมีน้อยเหลือเกินอยากจะพักจะผ่อนกันเงี้ยนะครับผมก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้นะโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะเลยในช่วงที่อากาศแปรปรวนนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนเนาะก็จะมีทั้งฝนทั้งแดดและแดดบ้านเราโอ้โหร้อนจัดๆมากเลยดังนั้นแล้วอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับผมเพลงเพื่อคุณนำข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของสุขภาพมาฝากกันนะครับหากใครที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามเพลงเพื่อคุณได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเลยนะครับผม3 ทุ่มถึง4 ทุ่มแบบนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงมาพบกันทุกท่านนะครับทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงพฤหัสเนาะรวมไปถึงรายการอื่นๆที่ติดตามได้นะพรุ่งนี้เช้าใครตื่นมาเช้าๆ6 โมงเช้าก็ฟังกันได้นะครับผมกับอู้ข่าวเล่าความนะอู้จ๋าภาษาคนยองอู้จ๋าภาษาคนยองนะครับผมใครเป็นคนยองฟังกันได้นะครับผมมีข่าวสารมาฝากกันทุกเช้าเลยทีเดียวนะครับไม่มีวันหยุดเนาะรายการอู้ข่าวเล่าความนะครับรวมไปถึงบ่ายโมงก็มองลำพูนนะครับฝากกันด้วยละกันเนาะกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีคาราวานขอบคุณจากใจพร้อมเร่งขับเคลื่อนภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาตินางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีภายใต้แนวคิด48 Year of Wild Thanks คาราวานขอบคุณจากใจจัดโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีเพื่อขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาสวนสัตว์ไทยตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนบทบาทของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในฐานะแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์การเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึง3มิถุนายนสำหรับวันที่3มิถุนายนตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มอบสิทธิพิเศษให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวถึงวันที่30มิถุนายนหลังเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว
8: เมื่อวันที่31พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงว่าเกิดเหตุช้างป่าลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงระยะทาง 3.7 กิโลเมตรโดยพบว่าเป็นช้างป่าตัวเต็มวัยจำนวน2ตัวและลูกช้างป่าจำนวน1ตัวสาเหตุจากช้างป่ามีพฤติกรรมดุร้ายเนื่องจากห่วงลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงได้ ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เขาหลวง3น้ำตกกรุงชิงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569หากสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักสามารถช่วยลดรายจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นไปอย่างคึกคักทั้งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมีการติดป้ายร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกส่วนการใช้งานสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าก็สามารถทำได้สะดวกเป็นที่ถูกใจร้านค้าและประชาชนที่มาใช้นางสาวกมลพรพัฒนาเจริญกล่าวว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกรู้สึกตื่นเต้นขั้นตอนไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเนื่องจากเคยใช้โครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันสุดท้ายรวม19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตรวม258คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันสุดท้ายมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร19คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัคร252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวา10คนเขตคันนายาว9คนเขตภาษีเจริญ9คนเขตยานาวา9คนและเขตพญาไท7คน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะสายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ออกไปในทางแจ๊สและดิกซี่แลนด์แจ๊สทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินเมื่อปี2498นะคะจากนั้นปลุกก้าปลุกกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายครามประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษให้ชื่อโอไอเซแล้วพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสวนสรานรมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2498เพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและผู้ที่จะขับร้องเพลงโอไอเซในคืนวันนี้คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โอไอเซซึ่งคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และทรงพระราชนิพนธ์ณวังไกลกังวลเมื่อปี2498นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นของวงใดก็ตามนะคะก็จะมีคำร้องและทำนองเป็นส่วนสำคัญและนอกจากนี้ก็จะมีการเรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงดนตรีและนักร้องตามลำดับอยากจะให้ท่านได้สังเกตผู้ประพันธ์คำร้องซึ่งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ได้นำออกขับร้องบรรเลงนะคะโดยจะเลือกจากเพลงซึ่งผู้ประพันธ์คำร้องแต่งให้เป็นเพลงคู่เริ่มด้วยผลงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะเพลงแรกร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องสตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงอ่อนแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของท่านจักร3เพลงค่ะ

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะมาถึงผู้ประพันธ์คำร้องอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรัตน์ภุกเวศซึ่งมีการใช้คำภาษาไทยสำหรับเพลงต่างๆของท่านอย่างไพเราะอ่อนหวานและท่านบอกว่าท่านศึกษาการใช้คำมาจากครูแก้วเริ่มกันด้วยแรกพบศพรักต่อด้วยคำรักคำขวัญสองเพลงนี้สุนทรภรและคุณชวีโชควิทย์ขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อเพลงที่3น้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวีบันทึกเสียงค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศเริ่มด้วยแรกพบศพรัก

ที่จบไป3เพลงนั้นเป็นผลงานคำร้องของคุณสุรัตน์ภุกกเวชนะคะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็นักร้องด้วยฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะเพลงแรกคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรัณฑมศิลปินแห่งชาติกุหลาบงามคุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณชวลีค่ะและเพลงที่3รักแท้คุณสมศักดิ์บันทึกเสียงกับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เราฟังเพลงคู่จากผลงานการประพันธ์คำร้องของครูเพลง3ท่านแล้วนะคะมีผู้ที่แต่งคำร้องให้ครูเอื้ออีกท่านหนึ่งท่านมีพื้นฐานในด้านการแต่งคำกลอนคือเป็นนักกลอนนั่นเองค่ะเมื่อมาแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อท่านก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลและเพลงสนุกสนุกวันนี้คัดเลือกเพลงที่คุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่ง3เพลงค่ะแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกทั้ง3เพลงนี้คุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะ

นั่นคือ3เพลงที่เป็นผลงานการแต่งคำร้องของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการนะคะและครูเอื้อท่านเป็นผู้ให้ทำนองคือแมลงแฝงดอกไม้นกเขาไพรและพนาโศกก่อนจะไปฟังข่าวค่ะผลงานของทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิษฐ์ก็มีมากมายนะคะที่แต่งคำร้องซึ่งก็ได้หลายแนวทีเดียวค่ะคืนนี้เราจะฟังแนวสนุกสนุกซึ่งเป็นผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันสุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องและฝนจ้าฝนคุณเลิศและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่พึงได้รับแล้ว
8: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีมูลนิธิทนายรณรงค์เรียกร้องเหตุลูกจ้างประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวอ้างว่านายจ้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้าดูแลว่าสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนรายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามสิทธิที่พึงได้รับโดยนายสริงคานกันทยศผู้ประกันตนและญาติได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อบันทึกถ้อยคำและรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เบื้องต้น 14,000 บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ภายในวันที่10มิถุนายนและจะได้รับเงินทดแทนต่อเนื่องทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะครบสิทธิ์ในวันที่31กรกฎาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการศาสนาจัดพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568
9: สมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาณศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคารวาสเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลหน่วยงานที่อุทิศตนในการทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน160รายซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพรุ่งนี้ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามโดยวันนี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดพิธีมอบพัดรองแก่บรรพชิตจำนวน94รูปและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คฤหัสถ์52คนและหน่วยงานจำนวน14แห่งมาริชโยรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในจังหวัดชุมพรและระนองพร้อมกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายอย่างเคร่งครัด
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองจังหวัดระนองพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดทางอาญาและความผิดวินัยร้ายแรงภายในหน่วยพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบการปล่อยปละละเลยจนเกิดการกระทำผิดจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และต้องรับผิดชอบตามระเบียบที่กำหนดพร้อมยืนยันตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่อ่อนข้อให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับคืนนี้เฮาป้ากันคืนของวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะครับวันนี้เราก็มีเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยนะที่จะนำมาเปิดกล่อมคุณผู้ฟังส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะครับมาม่อในค่ำคืนนี้นะครับฟังเพลงจ้าๆเก่าๆในเพลงฮิตที่เฮาคิดถึงนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมเชื่อว่าทุกค่ำคืนเนาะช่วง 5:00 นจะนี่จะมีแฟนเพลงสากลเก่าๆรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นการบันเทิงกับฟังแล้วก็นึกถึงสมัยนั้นเพลงที่เฮาเปิดเพลงที่เฮาชอบอย่างที่เจ้าโอมก็เกิดยุค90นะครับบางครั้งที่เปิดเพลงของยุค90นะเฮาก็จะนึกถึงวันที่เฮากำลังเปิดเพลงนี่นะครับโอ้สมัยดีเจโอมยุค90นี่วงบอยแบนด์เนาะจากประเทศอังกฤษนะครับเพลงจากอเมริกานี่เนาะส่วนมากก็จะติดตามกันผ่านช่อง MTV นะสมัยตะก้อนนี่นะครับจะดู MV นะผ่านช่อง MTV แล้วก็เพลงสากลนะครับอ่ะใครอยากให้ฟังเพลงอะไรอย่างก็โทรมาขอกันได้นะครับสำหรับรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันแหมแล้วครับในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time หลังจากฟังเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่มีอะอย่างน่ากลับก็บ่อยากให้อู้หนักอู้หลายนะครับคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากให้ฮึฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสลับกับสิ่งที่น่าสนใจเบาๆนะครับในค่ำคืนนี้เนาะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะครับก่อนนอนฟังเพลงนะครับแล้วก็ละตาจากหน้าจอบอกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะครับเพราะว่าแสงสีฟ้านั้นมันจะไปหลอกสมองนะว่าเป็นตอนกลางวันจะทำให้เราง่วงยากนะแล้วก็จะหลับยากนะคุณผู้ฟังครับไม่ได้ลืมนะครับปิดไฟนะเปิดฟังเพลงฟังวิทยุเบาๆนะครับบิวนะอารมณ์นะครับบิวความรู้สึกก่อนที่จะเข้านอนในค่ำคืนนี้พักฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เขาบ่ง่วงนะครับทำให้เขาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ให้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการโคตรไหลย้อนเน้อกับผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนครับฟังเพลงยาวๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 นถึง 24:00 นนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังนอนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้กลับมาป้ากันใหม่สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในฐานะที่หมู่เฮาทั้งหลายนั้นเป็นชาวพุทธคนชาวพุทธก็คือพุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถืออย่างพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หลายท่านหลายคนก็อาจจะเกิดเวมติกังขาความสงสัยในจิตในใจว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาที่เรียกกันว่าพระบรมศาสดาศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนานั้นท่านได้อบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้เป็นจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายข้อดังโบราณอาจารย์เปิ้นได้รวบรวมเรียบเรียงหลักพระธรรมหลักพระวินัยไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เรียกกันว่าพระไตรปิฎกคำว่าไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตะกร้าหรือแปลว่าหมวดหมู่คำว่าปิฎกก็อุกับบ้านเฮาก็คือซ่าไอ้เนาะมาคำว่าเมื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจำแนกแจกแจงแบ่งใส่เป็นซ่าแบ่งใส่เป็นก๋วยคือเอามาแบ่งหมวดแบ่งหมู่เนี่ยได้ถึงสามหมวดด้วยกันจึงเรียกกันว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้มีอยู่3หมวดหมวดแรกชื่อว่าพระอภิธรรมปิฎกคือเป็นธรรมะชั้นสูงศึกษาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปทีนี้ในลำดับต่อมาก็คือพระสุตตันตปิฎกเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องเป็นนิทานตลอดจนกระทั่งถึงยกบุคลากรยกปุคลาธิฐานธรรมาธิฐานมาเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจของบรรดาเวนยสัตว์ของหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงมีเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปจัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ถ้าสั้นๆก็เรียกกันว่านิกายยังเป็นต้นว่าธรรมบทขุททกนิกายถ้ายาวๆก็เรียกกันว่าทีฆนิกายอันนี้ก็ถ้าหากเป็นเรื่องต่างๆนานาผสมผสานกันก็เป็นหมวดปกิณกะหมวดเบตเรตไปอันนี้เรียกกันว่าพระสุตตันตปิฎกทีนี้ต่อมาก็คือพระวินัยปิฎกนี่เป็นหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงประพฤติและปฏิบัติตามถ้าจะว่าไปเป็นกฎหมายสรุปแล้วในพระไตรปิฎกนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกกันว่าพระธรรมประเภทที่2เรียกกันว่าพระวินัยพระธรรมคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้สอนให้เว้นอย่างนี้สอนให้ประพฤติอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้อู้อย่างนี้ส่วนพระวินัยเป็นข้อบทกฎหมายที่ห้ามบะเฮอบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงประพฤติปฏิบัติกันเป็นข้อห้ามหลักหลายอย่างหลายประการมีทั้งหมดทั้งปวงถ้ามาในพระปฏิโมกข์ก็มีถึง227ข้อถ้านอกพระปฏิโมกข์แหมก็โอ้มีนับประท้วนเนอะอันนี้เรียกกันว่าพระไตรปิฎกทีนี้บรรดาพระไตรปิฎกนี่เนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปศึกษาโมดนั้นก็สติปัญญาหมอกเขานี่ก็คงจะอู้ยากเพราะว่าถ้าเอาตามตัวหนังสือแท้ๆก็มีถึง45เล่มด้วยกันแต่ละเล่มก็ปตหนาปึกชนิดที่ว่าเอาเป็นหมอนนนได้เลยแต่ว่าบรรดาโยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้พระเจ้าประสงค์ตั้งหลายตั้งปวงท่านก็ได้คิดพิจารณาใจสติปัญญาศึกษาเราเรียน ดูบรรดาลักษณ์ธรรมเหล่านี้อย่างทองแท้ถ้าหากลักษณ์ธรรมบันไดติมันง่ายๆต่อการดำเนินชีวิตก็จะยิบยกเอาเรื่องเหล่านั้นมาอบรมสั่งสอนบรรดาปอออกแม่ออกเวนยสัตว์และบรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างยกตัวอย่างในมงคลสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่ามงคลสูตรนี้มีอยู่นักหนาจารีถึง38ข้อแต่ข้อแรกที่ทรงสอนให้เฮาบ่ทำบ่คือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนั่นก็คืออเสวนาจพาลานังการบ่คบคนพาลแล้วก็เฮือสั่งสรรคบค้าสมาคมกับบรรดาบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมผู้เป็นสาธุชนคนดีทั้งหลายดังนั้นการบ่คบคนพาลนี้ถือได้ว่าเป็นธรรมะเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตลอดจนกระทั่งผู้ฉลาดรอบรู้ก็เอามาอบรมสั่งสอนเอามาแนะนำคณะศรัทธาญาติโยมญาติมาภาพว่าไปนี่บรรยายไปนี่โยมก็สามารถนำมาไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจอบรมสั่งสอนลูกหลานของเฮาว่าการคบคนบดีเนี่ยมันพาเฮาไปสู่ทางที่บดีดังมีคำกล่าวว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลยังเวเสวติตาทิโสคบคนอย่างใดก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นล่ะมีบทกลอนเปิ้นกล่าวไว้เปิ้นบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนที่คิดริษยาเกลือเม็ดหนึ่งถึงจะน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเพราะว่าคนเฮานี่นะถ้ามีเพื่อนดีเพียงคนเดียวนั่นนะดีกว่ามีเพื่อนชั่วถึงร้อยคนเพราะว่าเพื่อนชั่วนี่เนี่ยเวลามันมีนั่นนะนักตะใดมันก็ยิ่งทำมือชีวิตของเฮาล้มเหลวต่ออันเพราะยันก็เฮาจะหันได้ว่ายังเกลือเนี่ยเฮามีเกลืออยู่ในมือของเฮาเม็ดเดียวมันยังมีประโยชน์กว่าน้ำเค็มที่อยู่เต็มท้องทะเลกะเพราะน้ำเค็มเหล่านั้นจริงอยู่เกลือมาจากน้ำเค็มมาจากการที่เปิ้นเอาน้ำทะเลมาตากไว้ให้มันตกพฤกกลายเป็นเกลือแต่กว่ามันจะตกพฤกมาได้นี่มันใช้เวลาเมินผ่านกรรมวิธีต่างๆมาหลายอย่างหลายประการเพราะอันโอ้กว่าจะได้เกลือมานี่ใช้เวลาอยู่หรือว่าอย่างที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านกว่าจะได้เกลือมานี่ก็ต้องตักเอาน้ำในแผ่นดินเลิกขนาดเลยแล้วเอามาต้มต้มกว่าจะได้การตกพลึกของเกลือและกว่าจะได้เกลือมานี่ก็ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเกลือเม็ดเดียวถ้าเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีนั่นมันดีมากอันเพื่อนที่บ่ดีนี่อยู่เต็มทั่วไปมันบ่ดีเลยเฮ้องดเว้นจากเรื่องเหล่านั้นลำดับต่อมานั้นมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าอัตตาหเวชิตังไสโยอัตตาหเวชิตังไสโยนี้แปลเป็นไทยได้ใจความว่าการชนะตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดเพราะว่ากว่าที่มนุษย์คนเราจะหักห้ามจิตใจตัวเก่าบ่เฮือทำบ่เฮืออู้บ่เฮือคิดอย่างนี้โอ้มันเป็นการห้ามได้ยากเลยญาติโยมกว่าจะคิดได้ห้ามได้กว่าจะออกปากได้นี่เป็นเรื่องยากพอสมควรพ่อเจ้าอันก่อการที่บรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธาดาบุญพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะขึ้นมามีฐานะความเป็นผู้ใหญ่ครองตนครองเรือนครองคนครองงานแล้วก็เป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถ้าเฮาบ่เอาชนะตัวเองได้อย่างกรณีติดการพนันก็อุ้ยตกเป็นทาสของมันเอาชนะตัวเก่าบ่ได้ล้มละลายเนี่ยแล้วก็บางท่านบางคนก็ดื่มกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาจนเกิดความประมาทขาดสติเอาละครอบครัวล้มเหลวแน่นอนเพราะว่าคนเฮาเวลาเสพสุรามาแล้ว เสียเงินเสียทองไร้สติอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งทุบตีกันระหว่างคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานเนี่ยอาจจะทำร้ายร่างกายกันโดยที่ขาดสติสัมปชัญญะเพราะถูกอำนาจของมึนเมาเข้าไปกล่อมเกาตัวเกาชีวิตคนเฮานี่ต้องเอาชนะตัวเกาความชั่วเนี่ยบรรดาญาติโยมตลาดมันเป็นการทำได้ง่ายความดีเนี่ยเป็นการทำได้ยากเพราะฉะนั้นต้องหักห้ามจากความชั่วอย่าไปทำความชั่วนักมันบ่ดีกลอนบทหนึ่งเปิ้นกล่าวว่ารู้จักอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนรู้จักเตือนตนตระหนักรู้จักจิตชนะอื่นมีชัยในชีวิตไม่เท่าเราชนะจิตพิชิตใจญาติโยมเปิ้นบอกว่าแม้เราจะเอาชนะสงครามที่มีจำนวนบรรดาทัพแก้วทหารเป็นหมื่นคนแสนคนเราชนะกองทัพอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาชนะตัวเก่าได้ดียิ่งกว่าการที่เอาชนะกองทัพสมมติวันใดที่เราเอาชนะกองทัพจำนวนหมื่นจำนวนแสนได้แต่เราเอาชนะตัวเองไม่ได้มันก็บ่มีประโยชน์อะไรอย่างในทางพระพุทธศาสนานี้สอนให้คนใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบๆง่ายๆบ่ฟุ่มเฟือยบ่ไปคิดอะไรอย่างนักเอามีกินมีอยู่เอาหมอกพอให้พอดีบ่าโลภมากจนเกินไปบัดตุขะตะเลวร้ายจนเกินไปเอาพอมีอยู่มีกินแล้วว่าอีตะบัดถึงกับขนาดอยากจนข้นแค้มประคับประคองตัวเก่าได้สมถะก็คือความพอใจในสิ่งที่ตัวเก่าเป็นอยู่พอใจในทรัพย์สินเงินทองของเฮายังมีคนเพิ่นบอกว่าโอ้ตึงวันตึงวันนี้อิดกับงานแต่ว่าเพิ่นก็มีความสุขตอนที่เพิ่นเอามาคิดว่าเฮาเหนื่อยกับงานเนี่ยดีกว่าคนที่เพิ่นจะบ่มีงานให้เหนื่อยเพราะคนบางคนนั้นบ่ฮู้ว่าจะไปเหนื่อยกับงานอะไรอย่างอ่ะคือตกงานบ่มีงานทําในเมื่อเฮามีงานทําแล้วเฮาอย่าไปเหนื่อยไปหน่ายมันเฮาพยายามทํางานของเฮานั้นดีที่สุดปฏิบัติตามหน้าที่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเฮาเมื่อมันดีงามก่อนแล้วกันเพิ่นว่าความพอใจคือทรัพย์นับประเสริฐใจสุขเลิศเพราะพอใจไม่ไหวหวั่นถ้ายังคิดไม่พอใจไปทุกอันทรัพย์อันนั้นก็ยังทุกสุขไม่มีคือความพอใจเนี่ยเป็นทรัพย์อันดีที่สุดเวลาถ้าเฮาบ่พอใจนี่จิตใจของเฮาคิดทุรนทุรายหวาดหวั่นไปมาอยากจะได้อยากจะมีเอาเหมือนเปิ้ลนั่นแหละแต่ถ้ามันมีบ่เหมือนเปิ้ลเราจะแย่ใหญ่ญาติโยมเฮาก็บ่สามารถจะดำรงคงชีวิตนี้อยู่ได้เพราะว่าเฮาอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเฮาพอใจเฮาจะคิดอยากได้ของเปิ้ลไปหมดทุกอย่างทุกประการแม้ว่าเฮามีเงินทองทรัพย์สิ่งของมากมายแต่ยังคิดโลภอยากได้ของเปิ้ลผู้อื่นอยู่นี่อันนี้ก็บ่ดีความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การต้องริอ่านแก้จนเป็นคนพอหมู่เฮาทั้งหลายเฮ้อมีสมถะมีความพอเพียงอยู่ในจิตในใจของเฮาเอาหมอบพออยู่พอกินพอมีพอใจสุขใจสบายกายและญาติโยมมันบอกว่ามหาราชาดื่มน้ำจากแก้วที่ทำด้วยทองคำกับยาจกดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวแม้ภาชนะต่างกันถ้ามีความพอใจก็มีสุขเสมอกันอันนี้ลองคิดพอหรอคนที่เปิ้นมีทรัพย์สมบัติเงินทองนักแก้วเปิ้นเป็นทองคำเหมือนนะแล้วทีนี้แห่งบอกคนหนึ่งตุกอยากจนเอากระล่องป้ามาแป่งน้ำบอยคนสองคนนี้นี่แหละถ้าหากว่าคนที่ดื่มแก้วจากจอกทองคำถ้าใจเปิ้นบ่ม่วนใจนี่เร่าร้อนไปด้วยอุปกิเลสต่างๆคิดโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาแน่นอนว่าเปิ้นมีความสุขแต่คนที่ดื่มน้ำจากน้ำบอยกะลามะพร้าวนี่ ถ้าเปิ้นพอใจในสภาพทุกอันทุกอย่างเปิ้นก็มีความสุขอย่างน้ำบอยกะลามะพร้าวเนี่ยญาติโยมเมื่อก่อนนี่ในเขตล้านนาของเฮานี่ใจน้ำบอยกันเนาะน้ำบอยนี่ก็คนทั้งครอบครัวน่ะกินกันน้ำบอยแก่นเดียวแขกไปไทยมาเวลาเปิ้นมาเวลาเปิ้นหันท่านน้ำหม้อเฮาเปิ้นก็เอาน้ำบอยแก่นนั้นน่ะตักกินแล้วก็เชื้อโรคมันบ่มีเนาะสมัยนั้นนี่นะโอ้บ่ได้นี่กินบ่ได้ละเชื้อโรคจะต้องติดต่อไปมาหากันอย่างแน่นอนเมินเข้ากันน้ำบอยมันมีกลิ่นเล็กๆน้อยๆหรือว่าวันนั้นนี่ก็อาจจะแกงปลาก็แกงอย่างที่มันมีข้าวนักกันแม่ก็จะเอาน้ำบอยมาย่างไฟฮะเอามาย่างที่ตะแกงบนเตาไฟที่คนเมืองห้องว่าข่าเอาน้ำบอยไปย่างข่าไว้ฮะแล้วก็เอาน้ำบอยแกงเก่าที่ย่างไว้ฮะนี่นะเอามาคัดสีชวีวันแล้วเอามาห้อยทำไมน้ำบอยย่างข่าแล้วเอามาตักกินใหม่ๆเนี่ยหอมหยาดโยมต่างหลายคนพอใจนี่ดื่มน้ำบอยจากกะลามะพร้าวเพิ่นก็มีความสุขเพราะฉะนั้นภาชนะอันใดจะมีหรือบ่มีก็เฮาบ่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องอยู่ที่ว่าเฮาพอใจในสิ่งนั้นก่อถ้าเฮาพอใจในแก้วน้ำที่เป็นจอกทองคำจิตใจของเฮาสงบสมถะมันก็ดีแต่ถ้าเฮาพอใจอยากจะติดเพชรเข้าไปแหมมันก็บ่ม่วนใจละอย่างคนที่ดื่มน้ำจากกะลามะพร้าวถ้าพอใจแค่ได้จอกเงินจอกทองคำมันก็บ่ม่วนแล้วนะแต่ถ้าพอใจเฉพาะกระโล่งเปล่าๆมันก็ม่วนเพราะฉะนั้นความพอใจความสมถะนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เราจะมีถ้ามีนักแสดงดีตะอันนอกเหนือไปจากนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราเพิ่นบอกว่าเฮ้ยเรามีกุศลกรรมกุศลกรรมนี่คือมีอยู่กับตัวกับตนกับจิตกับใจของเรามันสร้างสมอบรมบุญญาบารมีมีกุศลผลบุญเพิ่มมันนักๆกุศลนี่จริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าฉลาดนะไปทำบุญทำกุศลมันจะมาด้วยกันหรอคือคนทำบุญทำกุศลเนี่ยทำอย่างฉลาดไม่ใช่ทำอย่างงมงายนะบางคนอาจจะคิดงมงายเลวไหลไร้สาระพ่อกับเวลาจะตานขันเข้าพุ่นไปตานนอกวัดจะตานหาผีใจเก่าเน่าเมินเปิ้นตายบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเอาไปลงพระเจ้าว่าผีเข้าวัดมาได้อันนี้ก็คิดเครียดไปต่างๆนานาหลายอย่างหลายประการจริงๆแล้วบุญนะญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันหมดทุกเมื่อเชื่อวันทุกวันเวลาบุญหายไปจากตัวเฮาหรอกบุญอยู่กับตัวกับตนของเฮาเนี่ยทุกอย่างทุกประการมันหนีหายจากตนตัวเฮาไปทั้งใดอย่างกรรมเมืองคนเฒ่าบ่เก่าว่าบุญกินบุญตันมาได้ลบลี้จากปกห่มเก้าทุกคนเป็นเกินกายฟ้ามหากุศลเป็นสเปาญนขี่ข้ามน้ำกว้างบุญกินบุญตันที่เฮาได้สร้างเป็นตุงนำตังจองจักมาเฮ้อตกจมแดนอัตคัตที่พุทธเจ้าบ่ไปจักเป็นเข้าติบน้ำติบปัจจัยติดตัวเฮาไปจัดนี้จัดหน้าเป็นหอวิมานรอเฮาอยู่ท่าตามภาธนาคิดไว้คนมีกุศลกรรมทำคุณงามความดีไว้นี่อยู่ไหนก็มีความสุขกายสบายใจหากแม้นว่าจะต้องมีอันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าก็ยังมีบุญกุศลที่ตามตนตัวเฮาไปอยู่ทรัพย์สมบัตินอกกายหายสูญได้แต่ความดีภายในไม่เสื่อมสูญยิ่งนับวันยิ่งมากมีทวีคุณถ้าเรานั้นหมั่นเพิ่มพูนคุณความดีโยมหมั่นพยายามพากันเอาคุณความดีเข้าไว้กับตัวกับตนของเฮานักๆเน้ออย่าละในกุศลผลบุญทานบารมีศีลบารมีหมั่นทำบุญกุศลจำศีลกินทานเมตตาภาวนาไปใจๆเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่จังที่เปิ่งไปตลอดชีวิตของหมู่เฮาเพื่อญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกนึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกนึกถึงคุณแห่งพระสงฆ์รวมไปจนกระทั่งถึงเพื่อหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีจิตเจตนาเป็นเอกคตาสมาธิ ใจนิ่งใจนิ่มบอกว่าจะอู้ก็ตามจะทำงานจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเตวรวมไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เฮาทำงานเฮื่อเฮามีสติมีสมาธิระมัดระวังตัวเฮารู้ตัวทั่วพร้อมชาวพุทธเป็นอย่างนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธบอกควรตั้งตัวเองอยู่บนพื้นฐานแห่งความงมงายเลวไหลไร้สาระแต่ชาวพุทธจะต้องเป็นคนรู้เป็นคนตื่นเป็นคนเบิกบานเป็นคนที่สามารถจะพินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าของเฮาได้บอกว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีกว่าตามก็อย่าไปฟังลิงโลดดีอกดีใจนักเตื่อหรือถ้าหากเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มันบ่ดีเรื่องที่เวลาเฮาตั้งทั้งหลายฟังแล้วนึกไปแล้วหันไปแล้วเอ๊ะมันทำให้เฮาตนกตกใจทำให้เฮาเกิดการท้อถอยหดหู่ญาติโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นสังคมโลกของมนุษย์เนี่ยมันมีทุกอย่างทุกประการหลายอย่างหลายประการให้ก็มีดีกว่านักสิ่งเหล่านี้บอกว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดมันย่อมมีผลกระทบตรงเข้ามาหาเฮาบ่นักกว่าน้อยถ้าหากว่ามีเรื่องดีเกิดว่าดีใจเกินไปจะกลายเป็นความหลงถ้าหากว่ามีเรื่องบ่ดีกลัวล้ำไปวิตกกังวลเกินไปก็จะกลับกลายเป็นนั้นว่าหมู่เฮานั้นเข็ดขยาดท้อถอยหดหู่บ่มีกำลังใจที่จะต่อสู้ไปในอนาคตการภายภาคหน้าการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่างหลายต่างปวงต้องประคับประคองตนตัวของเฮาเพื่ออยู่ดีอยู่อย่างที่เฮามีเหตุมีผลอย่างเพิ่นบอกว่าคนดีหรือว่าสัปปุริสะคนที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอยู่ตลอดนั้นจะต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนเมื่อเฮาตั้นทั้งหลายรู้จักอย่างอี้ดีแล้วเฮาตั้นทั้งหลายก็จะเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลทำอะหยังก็ตามอู้อะหยังก็ตามกึดอะหยังก็ตามบ่ทำไปโดยความประมาทบ่ทำไปโดยความขาดสติขอให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงได้มีสติปัญญาอยู่กับตัวกับตนเอาสติไว้ทางขวาเอาปัญญาไว้ทางซ้ายเรื่องอันใดก็ตามในโลกนี้บ่เลวร้ายสำหรับเฮาจนเกินไปในขณะเวลาเดียวกันที่โลกมนุษย์เฮานี้มีเรื่องบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจแต่ว่าแฮมบ่เมินมานานเรื่องม่วนอกม่วนใจก็จะเข้ามาหาเฮาชั่ว7ทีดี7หนเพิ่นว่าอย่างอั้นต่อสู้ไปเถอะแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมะมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีที่งามเอาไว้กับตัวกับตนคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงได้พบได้ปะกับสิ่งที่ดีที่งามสืบต่อไปในอนาคตการภายภาคหน้าอันนี้อู้หือญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังในนามปกิณกะธรรมะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะเข้าใจตามนี้เนาะ
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวิถีชีวิตแห่งมนุษย์คนเฮาที่เกิดมานั้นเดิมทีก็บ่มีหยังเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ผ่ายอยากจะทำมาหยังก็ทำไปผ่ายอยากจะคิดอะหยังก็คิดไปทีนี้ต่อมาคนเฮาบ่ได้อยู่กันเบาบางเมื่อมีการเจริญวัฒนาสถาพรขึ้นมาในสังคมต่างๆก็ย่อมมีจำนวนพลเมืองจำนวนมนุษย์นักขึ้นนักขึ้นทีนี้ก็วิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนเฮาเมื่ออยู่ด้วยกันนั้นมนุษย์บ่ได้มีคนดีอย่างเดียวอย่างกรรมบ่เก่าเพิ่นว่าคนร้ายก็มีคนดีก็นักอันคนดีเนี่ยบ่มีปัญหาอย่างในสังคมละปัญหามันอยู่ที่ว่าคนเลวร้ายคนร้ายทั้งหลายทั้งปวงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาในสังคมและมีปกติฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีปกติ ไปลักทรัพย์ของเปิ่นมีปกติไปเป็นจู้เป็นเจิงกับลูกเปิ่นเมียเปิ่นมีปกติในการจู้หลายหลอกลวงอำพรางว่าโดนสนสอบเปิ่นคนนั้นคนนี้มีปกติดื่มกินสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาตลอดจนกระทั่งก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันดังนั้นก่อคนเฮาเมื่อแตกต่างกันไปอย่างนี้ก็เลยมีการคิดหาวิธีทางที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์สงบขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการซ่อหาคำตอบเพื่อแก่ชีวิตเรียกกันว่าตอบโจทย์ในชีวิตของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะนำเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราหลักจุดนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งศาสนาพุทธเราเองเนี่ยก็มาได้มีจุดกำเนิดมาจากสิ่งที่ใหญ่โตเพียงใดแต่มีจุดกำเนิดมาจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะหนอโพธิสัตว์เจ้าเสด็จประพาสพระนครพร้อมกับด้วยนายชนะอมมาตย์ได้ไปตอดพระเนตรหั่นคนแก่ได้หั่นคนเจ็บได้หั่นคนตายได้หั่นนักบวชที่เขาเรียกกันว่าเทวทูตทั้งสี่เมื่อนอโพธิสัตว์เจ้าถามนายชนะอมาตย์ว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้กานายชนะอมาตย์ตอบว่าคนทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นก่อนเฮาแก่มามันก็ตุกกว่ากันเพราะว่าชีวิตเฮาบ่ได้กระชับกระเฉงเหมือนเมื่อหนุ่มเวลาเฮามีอายุอานามขึ้นมามันก็แก่ขึ้นมาร่างกายที่เคยสมบูรณ์แข็งแรงก็รู้สึกว่ามันทรุดโทรมลงไปทำมันยังก็บ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเท่าที่ควรชนะอมาตย์ก็บอกว่าก็เป็นเช่นนั้นแม้พระองค์เองก็จะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่บนปราสาทแก้ววิมานคำปูนอยู่ปราสาทสามฤดูการมันฮ้อนพระองค์ท่านก็ไปเสด็จประทับอยู่ที่ปราสาทอันมีความเย็นสบายกันมันหนาวพระองค์ท่านก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอบอุ่นกันมาถึงฤดูฝนชื้นแฉะมาก็ไปประทับอยู่ที่ปราสาทอันอยู่บนเนินบนดอนบ่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับความชื้นดังนั้นแวดล้อมพระองค์นั้นเต็มไปด้วยเจ้าจอมหม่อมห้ามสนมกรมวังบรรเลงดุริยดนตรีครับกล่อมอยู่ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นนาทีคำว่าบ่มีบ่ปรากฏต่อพระองค์ท่านแต่ว่าตอนนี้พระองค์ท่านยังหนุ่มแน่นอยู่พอแก่มาแล้วก็จะเหมือนสมเด็จพระราชบิดาคือพ่อของพระองค์ท่านเจ้าชายสิทธัตถะฟังอย่างนี้ต่อไปก็ไปหันใส่คนเจ็บก็ถามชนะอมาตย์ว่าคนเจ็บนี่เป็นอย่างไรชนะอมาตย์ก็บอกว่าอันนี้คนถูกเชื้อโรคหรือถูกโรคร้ายเข้ามาเบียดเบียนมาราวีบางทีเป็นโรคที่สเตกิจารักษาให้หายได้ก็มีบางทีเป็นอเตกิจารโรคที่รักษาบ่หายก็มีถ้าอย่างนั้นก็จะเนี่ยใดเหรอเฮาป้นกันก่อนเรื่องนี้บ่ป้นพระเจ้าค่ะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่เนี่ยจะให้ป้นไปจากทุกโศกโรคภัยป้นไปจากความเจ็บป่วยนี่มันทำมาได้อันนี้เป็นปกติธรรมดาแต่พระองค์ท่านก็ต้องยอมรับเอาแล้วตายล่ะอันนั้นคนตายนี่ก็ตายก็เช็คเช่นเดียวกันคนเฮาเกิดมามันก็ต้องเกิดมาแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าชายสิทธัตถะท่านสั่งสมอบรมพุทธกาลกาปารมีธรรมมาเป็น4อสงไขยปลายแสนมหากัปเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของการเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรหันนักบวชชายคนนี้เดินไปด้วยกิริยาอาการอันสำรวมสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจดูสำรวมยิ่งนักตาทอดไปข้างหน้าบ่เกิน6ศอกอินทรีย์ของเปิ่นผ่องใสดูและสงบชื่นใจเมื่อเปิ่นหันอย่างอันแล้วก็เนกขัมมะปารมีก็ปรากฏขึ้นบังเกิดขึ้นมาอยากจะเสด็จออกบวชเพื่อค้นคว้าหาโมกขธรรมแต่ว่าวันนั้นเมื่อกลับไปยังปราสาทปรากฏว่านางยโสธราพิมพาเสด็จพระอัครชายาของเปิ่นนั้น ซึ่งตั้งพระครรภ์ทรงพระครรภ์มาได้ประสูติพระราชโอรสก็คือเจ้าชายองค์หนึ่งมีคนไปกราบบังคมทูลถามว่าจะขนานนามพระราชโอรสว่าอย่างไรพระองค์ท่านบ่ได้ลังเลเลยตอบไปในทันทีว่าราหุลราหุโรชาโตราหุโรชาโตคือพระองค์ท่านลำพึงในพระทัยว่าบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงเกิดขึ้นมาแล้วบ่วงนี่เป็นอย่างไรคือหมายความว่าขณะเวลาที่พระองค์ท่านไปหั่นใส่คนแก่คนเจ็บคนตายเกิดว่ามันมีความทุกข์ขึ้นมาในใจอยากจะหาทางพ้นทุกข์หันวิถีชีวิตของนักบวชพระองค์ท่านก็อยากจะออกบวชพอวันนี้ลูกเกิดมาแห่งแทนที่ใจจะออกบวช 100% นั้นน่ะกลับมีความรู้สึกว่าใจนั้นอ่วงข้องอะไรในลูกของเพิ่นอันนี้ก็กลับกลายเป็นห่วงที่มาผูกคอเพิ่นเลยก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าชายราหุลราชกุมารแต่ว่าในคืนวันนั้นดึกสงัดแต่ที่พระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่พระแท่นบรรทมรับสนิทไปเหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมาก็บ่ใช่ในพระทัยของพระองค์ท่านนั้นมีจิตใจว้าวุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องจะออกบวชจึงได้จวนเอานายชนะอมาตย์ผูกม้ากันทกะอันเป็นม้ากู้พระบารมีเพื่อที่จะเสด็จออกบวชในตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปแวะยังห้องบรรทมของพระนางยโสธราพิมพาผู้เป็นอัครชายาเธอได้ไปหาเจ้าชายราชโอรสจิตใจก็ทรงห่วงอะไรแต่ในขณะเวลาเดียวกันเมื่อทอดเสน็จบรรดาสนมกรมวังทั้งหลายที่เคยบรรเลงตุริยะดนตรีนอนสลบลับไหลกันมาได้สติพาผ่อนตอนแห่เปิดขึ้นพ่องก็มีการเสียงกรนดังพ่องก็น้ำลายยืดไหลพ่องก็ละเมอเพ้อพกหันแล้วก็โอ้เป็นประดุจดังซากศพในป่าจ้าน่าสมเพชเวทนาเจเนอเลยตัดสินใจไปอมาตย์ฉันน่ะอมาตย์ผูกม้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอมาตย์ก็บอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านก็เลยพากันออกบวชพร้อมกับด้วยนายฉันน่ะขี่ม้าเหาะออกจากพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองกบิลพัสดุ์ไปจนกระทั่งถึงแต่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีจึงเสด็จอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตแล้วก็ออกบวชทรงอธิษฐานใจพระขันนั้นตัดพระโมลีแล้วโยนพระโมลีนั้นขึ้นไปบนสวรรค์ตาคติการมหาพรหมซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาทุกภพทุกชาติในอดีตกาลได้เอาพระโอษฐ์ทองคำมารองรับอัญเชิญเอาพระโมลีเกศแก้วของพระองค์ท่านนั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์จันดาวดึงก็เป็นพระเจดีย์ชื่อว่าจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงพุ่นคำว่าจุฬาก็แปลว่าปิ่นปักผมนี่ก็คือว่าผมกับปิ่นของพระองค์ท่านไปอยู่ที่บนพุ่นจากนั้นคติการมหาพรหมก็นำเอาเครื่องบวชเอามาถวายแด่พระองค์ท่านและเอาบาตรมาถวายแก่พระองค์ท่านการเสด็จออกบวชครั้งนั้นเรียกกันเป็นภาษาทางทรัพย์ศาสนาว่าเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือเสด็จออกบวชนั่นเองเมื่อบวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทันทีได้เสด็จไปศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาราดาบทและท่านอุทกดาบทจนกระทั่งสำเร็จจตุทฌานจังสี่ก็ยังมาเป็นเรื่องที่จะปาให้พระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เตื้อจากนั้นจึงทดลองศึกษาด้วยพระองค์เองด้วยการทำทุกขกิริยาทรมานตนให้ได้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนเพื่อจะหาทางบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็มาสามารถบรรลุได้สุดท้ายก็ไปพบกับมัชฌิมปฏิปทาหนทางสายกลางที่จะปาพระองค์ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการที่พระองค์ท่านเสด็จออกผนวดนั้นออกผนวดเมื่อเวลาอายุได้29ปีค้นคว้าหาโมกขธรรมได้6ปีจนอายุ35ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและทรงเผยแผ่ธรรมะแก่บรรดาเวนยสัตว์ทั้งหลายมาตลอดระยะเวลา45ปีเต็ม เมื่อพระชนมายุเสด็จล่วงเข้า80พระพรรษาก็เป็นเวลาที่เผยแผ่ศาสนา45ปีบัดนี้พระองค์ท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานจากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงไปแล้วก็เป็นเวลา 2,564 ปีเนาะเอาตามพ.ศ.เนี่ยเมื่อพ.ศ.อันใดก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านิพพานจากเขาไปได้ตามจำนวนนั้นเวลานี้เหิงเมื่อนั้นนักแก้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วอายุแห่งพระศาสนาได้ประมาณ200กว่าปีเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกและทรงบรรดาพระธรรมทูตต่างหลายมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เข้ามาศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮาเมื่อพ.ศ.ได้200กว่าปีถ้าเอา 2,564 ตั้งลบเอาเหตุ200ก็จะเหลือเป็น 2,300 ปีเนาะในตอนนั้นพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยเฮา 2,300 กว่าปีละตอนนั้นประเทศไทยเฮายังบ่เรียกว่าประเทศไทยบ่มีการแบ่งแยกกันอย่างเสื่ออาณาบริเวณแถบนครปฐมไปจนกระทั่งถึงอ่าวมอตมะเมืองพันตลอดจนกระทั่งถึงในเขตประเทศพม่ามูนี้เนี่ยแถบบริเวณนี้เป็นเรียกกันว่าสุวรรณภูมิก็มีการเผยแผ่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาก็มาอยู่ในประเทศไทยเฮาก็รับเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นหลักเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของเฮาก็หลายต่อหลายข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้บรรดาพระคันธรจนาจารย์ทั้งหลายพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายจำแนกแจกแจงแบ่งเอาพระไตรปิฎกออกมาได้เป็นหมวดเป็นข้อได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันน่ากลําไปเนาะเอาหมอกพอให้พอดี 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ก็ลองเอาเหลือสักประมาณเล็กๆน้อยๆเอาที่จะใช้ในชีวิตของเฮานี่ได้พอหากไปถึงอภิธรรมชั้นสูงว่าจิตมีกี่ดวงจิตจะเป็นอย่างไรจะทํากันอย่างไรให้เฮาทั้งหลายบรรลุพระนิพพานได้นั้นอันนั้นมันละเอียดถี่ย่อยเกินไปเฮามาอู้กันเนี่ยเฉพาะว่าวิถีชีวิตโดยทั่วไปของมนุษย์คนเฮาต่างหลายก็เฮามาใช้วิถีชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอย่างน้อยที่สุดนี่ก็มีหลักแห่งการดำรงชีวิตไว้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิปรากฏอยู่ในหลักจักธรรม4ประการธรรมะที่ก้าวเข้าไปสู่ความเจริญคนเฮาถ้ามีลักอัตตสัมมาปณิธิวางตัววางตนไว้ในทางที่ชอบคือหมายความว่าตั้งตัวไว้ดีๆทีนี้บ่มีจิตใจลำเอียงไปทางความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นอย่างใดญาติโยมทั้งหลายมีคำกลอนสอนใจไว้บทหนึ่งเปิ้นบอกว่าอันความสุขทุกข์ถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตนั้นมั่วสุมในขุมขังเป็นไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากันเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับริ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานเพิ่นว่าอย่างนั้นนะชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเฮาไปติดอยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงอันเรื่องที่จะเข้าไปฮู้ไปหันธรรมะนี่จะบรรลุพระนิพพานนี่โอ้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นอัตตะสัมมาปณิธินี่ตั้งตนไว้ดีๆตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอย่าเอาใจไปฟักใฝ่ในความรักในความโลภในความโกรธในความหลงนักจนเกินไปอยู่ด้วยกันสังคมในครอบครัว อยู่ด้วยกันสังคมในระดับหมู่บ้านของเฮาตำบลอำเภอจังหวัดสังคมมันนักขึ้นมานักขึ้นมาเนี่ยเนาะก็เฮาจะต้องพยายามช่วยกันดูแลอบฟักรักษาสังคมดีๆกรรมคนเฒ่าบักเก่าเปิ้นบอกว่าหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้หันเปิ้นอยากไรอย่าไปดูแคลนกันว่ามีเงินล้านเงินแสนมีเงินโกดอย่าไปอู้อวดคนหลายมีงัวมีควายบดีถามค่ามีจ้างมีม้าอย่าได้ถามฟันหันเปิ้นพิษกันอย่าไปเข้าใกล้หันคนบ้าใบก็อย่าไปจวนฟู่จวนจ๋าหันคนมีพญาฮื้อปากันมันไปสู่การว่าอันใดเรื่องที่เฮาบ่ฮู้ฮื้อถามเรื่องใดที่มันบ่งามก็ฮื้อต่อฮื้อเต็มการบ่แจ่มบ่แจ้งก็ฮื้อมันคัดสีที่สำคัญคนที่ลืมนี่อย่าได้ถามฮื้อยืมป.2 อันนี้แถบมาบ่ได้เลยคนเป็นนี่เป็นสินนี่ยืมเฮาไปแล้วเนี่ยบัดไส้เฮานี่นะปอแหมละซ้ำสองบ่ต้องให้ยืมอาตมานี่โดนบ่อยขนาดละแต่ก็ใจอ่อนอยู่ทุกครั้งคนยืมสตางค์ไปนี่นะมีนักอันคนมาจ่วยหิจ่วยหานั่นบ่มีคนจะมาเซาะหั่นเซาะนี่ควักหั่นควักนี่นี่มีหลายญาติโยมทั้งหลายหันเปิ้นเป็นดีอย่าไปใครได้อย่าหันเปิ้นอยากไรก็อย่าไปดูแคลนอันนี้คนเฒ่าบักเก่าว่าคือตั้งตัวไว้ในทางที่ดีในทางที่ชอบประกอบไปด้วยลักษณ์ลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงทีนี้ต่อมาเตียตมาภาพว่ามาตะกี้นี่ว่าปกติมนุษย์คนเฒ่านี่คนหายจังนักนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขาดเมตตาธรรมอันการอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเปิ้นบอกว่าเฮาจะต้องมีจิตใจอันประกอบไปด้วยเมตตาเมตตานี่คืออย่างญาติโยมถ้าหากว่าเฮาจะเอาทรัพย์ของเมตตานี่มาเป็นที่จังแล้วลองมาถอดดูว่าเมตตาแปลว่าอย่างนี้นะเมตตานั้นมาจากทรัพย์คำว่ามิตรก็แปลว่าเพื่อนมิตรแก้วสหายคำแปลงอิให้เป็นเอทำสระอะให้เป็นสระอาสำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมตตาแปลว่าความรักปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์คนเฮานี่กันว่ามีความเมตตาต่อกันนี่อยู่ไหนก็ม่วนใจอ่ะเพราะว่ามันบ่จังกันบ่จมบ่แจ้งบ่เดือดบ่ด่าบ่ว่าอันหยังคือกันอันนี้เรียกกันว่าเมตตาแต่ถ้าอยู่ไหนไร้เมตตาเข็นฆ่าราวีบุกหูตีตากันทรยศโคตรโกงกันหักล้างกันจิตใจก็คิดไปในทางที่บ่ดีบ่งามต่อกันอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันจะก่อให้เกิดความเลือดร้อนเพราะว่าโลกจะลุกเป็นไฟธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศอันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุท่านกล่าวไว้คนเมืองเขาว่าอีหล่า

มนุษย์คนเฮาเนี่ยถ้าหากเป็นคนดีแล้วมีปัญหาอย่างถ้าเป็นคนชั่วนี่คนใดที่มีโทสะคือความโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเอ๊ะอะมะเถิงอยังก็โคตรเอ๊ะอะอยังก็โคตรว่ากันเสียงดังทะลึงปึงฮาอันนี้คนตลาดก็บอกให้หม่นใจหนอกเป็นลาเปิ้นฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติพุทธศาสนสุภาษิตมีอย่างนี้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ใจความว่าการฆ่าความโกรธได้นั้นเป็นเรื่องดีทำเพื่อมีความสุขคนพื้นเมืองว่ามดงามมากมันหมูศัตรูมากใส่โตดคนมากโคตรจังเสียเข้าเสียของคนจองหองบ่มีเปื้อนคนบ่ลงบ่เลื่อนเปื้อนจังสลิดคนมีความพิษจังแป่งหน้าโศกเศร้าคนห่มมากเล่าก็จังมากจิ้นป่าอาหารแม่มานเปิ้นมากส้มคนเท่าขี้จมลูกหลานจังคนขี้จี้ขี้จำบ่มีเปื้อนป้องคนมักแต่งมักย่องบ่มีเงินตี้ใดเปิ้นบ่เจิญบ่กวนดีไปอันนี้โกทังคัตตวาสุขังเสติก็บ่ใช่เรื่องความโกรธอย่างเดียวควบคุมไปเรื่องทุกอย่างทุกประการนี่กรรมคนเฒ่าบ่เก่าเปิ้นสอนเอาไว้เฮาก็ฟังเอาไว้ญาติโยมและเอามาเป็นประทีปสองทางเดินดำเนินชีวิตอบรมสั่งสอนตัวเฮาที่นี่การทำความดีการทำความชั่วเนี่ยบอกว่าจะทำดีก็ตามบอกว่าจะทำชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามโยมว่ามันหายไปไหนมันบ่ตกดินสุญญาไปไหนญาติโยมทั้งหลายมันติดตามตนตัวของเฮาในพระบาลีนี่เป็นเรียกว่าฉายาอิวะเป็นประดุจดังเงาที่ติดตามตัวเฮาไปทุกที่ทุกแห่งอย่างเวลาเฮาอยู่เจียงใหม่ละปูนเนี่ยเฮาก็มีเงาอยู่ที่นี่เฮาไปลำปางไปกรุงเทพไปถึงต่างประเทศเฮาก็ไปมีเงาที่พุ่นน่ะเงานี่มันซึมหนีจากตัวเฮาตราบใดที่มันยังมีตะวันอยู่นี่นะหรืออย่างน้อยที่สุดก็เมื่อค่ำยามคืนมีแสงไฟฟ้าก็ยังหันเงาตัวเก่าอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพันดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงยังกรรมมังกริสามิเมื่อเฮาทำกรรมอันใดไว้แล้วกรรมทายาโทเฮาต้องเป็นทายาทแห่งกรรมนี่จะกรรมไปบ่ได้คนเฒ่าว่าบาปมาเมื่อลุนบุญมาเมื่อล่ากรรมเหยปามาเมื่อซ้อยจัดพี่ขี้หนูดีปีพี่น้อยเกี้ยวแล้วหากร้อนทีรุนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนภัยตกเมื่อลุนได้เป็นขี้ข้ากระทำการสั่งยังบ่ได้หน้าอย่าฝั่งตุมลาขวางละเพื่อแป่งใจนิ้มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบางามเหมือนหล่อเบาอันนี้ละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกรรมทายาโทการที่เฮาเป็นทาสแห่งกรรมนี้นี่ผลกรรมไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เฮาลองคิดพิจารณาดูเวลาเขาจะทำมาอย่างสิ่งใดที่มันบดีเขาขวางเนี่ยเนาะสิ่งใดที่มันดีเขาก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นอันใดที่มันบดีเขาก็บ่ต้องไปเก็บมันมาไว้ละก็สร้างสิ่งที่มันดีๆของบดีคือบาปคือกุศลกรรมคือความชั่วเขาทิ้งไปเนี่ยเขามาทำแต่สิ่งที่ดีๆไปเถอะละเหี่ยความชั่วทำแต่ความดีคนเฒ่าบ่เก่านี่เปิ้นว่าข้าเก่าเต่าให้เสือควายมีเขาจะเข็บแมงวาวนี่เลี้ยงไว้บ่ได้ตินใจคาเงินกับแค่ไม้ไต่บ่กวนเอาไปห่วมชิดงูเห่าจงอางสัดตัวมีปิดเจียงห่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนห้ายฮือหลีกหนีไก่เจียงห่มเป็นภัยตุกมาถูกต้องล่าความชั่วทำความดีฮือแป่งใจนิ่มขันตีมานะก้อยอดอยู่สร้างทำไปเต็มภัยบ่ฮู้เฮาฮู้แก่ใจผลที่ออกไปงามเหมือนหล่อเบาเนี่ยโบราณว่าว่าอย่างนี้มันจะออกมางามงามเพราะอย่างคนเฮานี่เนี่ยจะได้ดีเพราะการงานและศีลธรรม
ดัง

0: คำกลอนที่เปิ้ลกล่าวว่าอันคนเราไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์ไม่ใช่นับพงพันชันสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีมันจะดีเพราะเรื่องอย่างนี้เราญาติโยมดีเพราะว่าการเพราะงานดีเพราะว่าศีลธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาในชีวิตการงานเฮาดีเฮาทำการงานในอย่างก็บริสุทธิ์พุทธพ่องบ่มีไผที่จะมาเดือดร้อนกับเฮาตัวและทีนี้ก็ต่อมาศีลธรรมคำสอนในชีวิตของเฮานี่เฮามีปกติประพฤติปฏิบัติอยู่ตามหลักแห่งศีลแห่งธรรมบันนอกฤทธิ์นอกหีดนอกกองของธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีญาติโยมอันนี้ดีปกติธรรมดาเพราะเหตุผลว่าการงานเฮาดีศีลธรรมเฮาดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งของอย่างอี้นี่จะเอาปุ๊บพับเอาวันนี้คืนนี้คือมันรีสารพาวไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อันอย่างกระสามที่จะเฮ้อมันงามเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาโยมลองดูบะหินเนี่ยนะมันมีชายหาดที่หนึ่งเปิ้นฮ้องว่าหาดหินงามหาดหินงามที่ฮั่นนี่ก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายปากันไปสังเกตดูไปพิสูจน์ดูว่าก็ชายทะเลมีอยู่จ้านักอ่ะทำไมที่อื่นหินมันมางามแต่ปรากฏว่าทะเลที่หันคลื่นมันแรงคลื่นมันปัดซัดฝั่งเข้ามาตลอดเลยเข้ามาแบบโครมครามโครมครามเลยแหละญาติโยมทีนี้เมื่อมีคลื่นปัดซัดใส่เข้ามาปุ๊บมาบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าท่านทั้งหลายไอ้คลื่นเหล่านี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นนั้นว่ามันทำให้คัดเกลาก้อนหินที่อยู่ในนั้นงามเหมือนหินน้ำแม่คงเหมือนหินน้ำแม่คงก็ดีน้ำแม่กกก็ดีไหลมาตั้งแต่ที่เบสพวกเราน้ำไหลมาแรงแล้วก็ความเย็นของน้ำนี่กัดเย็นมากเพราะว่าละลายมาจากภูเขาน้ำแข็งน้ำกกก็ดีน้ำคงก็ดีน้ำสารวินก็ดีเพราะนั้นก้อนหินในแม่น้ำเหล่านี้เนี่ยจึงคัดถูกคัดเกามากับสายน้ำก่อยคัดมากำน้อยกำน้อยกำน้อยนี่ถ้าหากว่ามาหินอยู่กับตีนี่บดีเพิ่นว่าบะหินบะไหลใครคู่จังป้อแต่ถ้าบะหินนั้นถูกน้ำปัสสะสายมาโดยตลอดมันก็จะเกิดความงามขึ้นนี่เปิ้นบอกว่าหินงามอย่างเปิ้นไปซ่อหายกหินเขียวน้ำแม่คงโอ้อันนี้งามเป็นยกเขียวเป็นหินเขียวงามมากอาตมาเคยไปที่ประเทศเนปาลประเทศเนปาล นี่เปิ้นจะมีก้อนหินก้อนหินจะเป็นสีดำและมีสีขาวแทรกเหมือนกับดวงตาของมนุษย์หินประเภทนี้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นตาของพระพุทธเจ้าเขาว่าไงบรรดาเจ้าบ้านก็ไปซ่อมาขายโอ้สายน้ำนั่นนะญาติโยมทั้งหลายใส่จนเขียวเลยอะมันเป็นยังไงใส่จนเขียวคือความใส่ของมันนี่บริสุทธิ์พุทธพองปื้นแม่น้ำนั่นมันไม่มีความสกปรกอะไรเลยเพราะมันไหลมาจากภูเขาหิมาลัยมหินมาเป็นสายนี่โอ้โหงามขนาดเลยมากับสายน้ำนี่แหละดังนั้นก่อคนเฮาเนี่ยกว่าที่มันจะงามได้มันต้องถูกขจัดคัดเกลาทีละน้อยทีละน้อยมีกับปัญหาก็มีที่เข้ามาในชีวิตแต่อย่าไปท้อแท้มันอุปสรรคมีก็มีก็อย่าไปท้อแท้มันมีปัญหาคราใดใจอย่าท้อจนเดินต่อเพื่อแก้ไขในปัญหาหนทางแก้สารพันแก้ด้วยปัญญาโปรดจงอย่าท้อแท้อ่อนแอเลยอย่าไปกลัวมันอย่าไปอ่อนแอต่อสู้กับมันญาติโยมทั้งหลายชีวิตนี้ไม่ใช่มีเฮาคนเดียวมีหลายผู้หลายคนอยู่หรอกที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันนี่นะก็ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนกันไปอดทนเอาไปแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะบางคนก็เครียดโอ้เฮานี่ปัญหาหนักเครียดอยากจนกระทั่งว่าอยากจะทำร้ายตัวเองเครียดจนอยากจะจากโลกนี้หนีไปไกลๆอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมคนที่ปัญหาเปิ้นนักกว่าเฮานั้นยังมีอยู่บ่ใช่ว่าเฉพาะตัวเฮาคนเดียวเนอะมีหลายผู้หลายคนในโลกนี้ปัญหาเปิ้นก็มีปัญหาเฮาก็มีถามว่าคนรวยเปิ้นมีปัญหาก็เปิ้นก็มีปัญหาอย่างคนรวยคนทุกข์มีปัญหาก็มีปัญหาอย่างคนทุกข์ตุลุงมีปัญหาก็อาตมาก็ตอบว่ามีก็มีปัญหาอย่างตุเจ้าอย่างตุลุงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายป ัญหามันก็มีอยู่บางครั้งบางคราวอย่างกรณีเฮาเป็นตุเจ้าเนี่ยอาตมาเป็นตุเป็นเจ้าวันบางทีบางครั้งเฮาคิดอยากจะพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนหนึ่งมาหันต้นธรรมะเฮาเนี่ยจัดดีนะก็เอาไปเก็บไปนินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อันคนเฮานี่ในสายตาของมนุษย์นี่ดีบ่ดีก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องนึงละเขาบ่จะคิดอย่างเฮาแล้วก็เฮาก็บ่จะคิดอย่างเขาเพราะฉะนั้นปัญหามันมีเหมือนกันหมดมันต้องไปเดือดร้อนค่อยแก้ไขไปทีละน้อยทีละน้อยอยู่กับโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายบุ่มบ่ามมาได้ใช้ชีวิตแบบปึ้งปังปึ้งปังทำมาอย่างโดยประมาทขาดสติมาได้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตะกี้นี้พระองค์สอนเรื่องวิริยะความเพียรทีนี้ต่อมาสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านสอนคือควบคุมตัวเฮาเพิ่นบอกว่าในโลกมนุษย์นี่นะมีธรรมะที่ทำให้เรางามอยู่สองประการขันติความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยมเอาความขันติก่อนเนาะอดทนบางอย่างบางประการที่มันบ่ใช่ของเฮาอดทนเอาอย่างกรณีเฮาไปในวัดเนี่ยไปนั่งฟังเทศฟังธรรมไปที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ประชุมชนอย่างไรเฮาต้องอดทนรักษากิริยามารยาทของเฮาไว้ให้ดีๆอดทนไว้ทีนี้บรรดาท่านทั้งหลายสงบเสงี่ยมก็คือเตรียมตัวของเฮาไว้อย่าไปแสดงกิริยาอาการฮึดฮัดฟัดสู้อันใดกับบ่ถูกอกอันใดกับบ่เปิงใจเพิ่นบอกว่าเกิดเป็นคนต้องทนสู้อยู่เพื่อหวังแม้พลาดพลั้งอย่ายอมแพ้แก้ตัวใหม่ทางข้างหน้าจะก้าวผ่านอีกนานไกลสร้างหวังไว้ไฟให้สูงมุ่งทำดีอันเนี้ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงถ้าหากเขาสั่นต่างหลายมุ่งแต่ทำคุณงามความดีมีขันติมีความอดทนชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจเมื่อชีวิตมีความสุขกายสบายใจอันนั้นละเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงก็วันนี้อู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเป็นปกิณกะธรรมเนาะยับหันมาใส่นี่ยับนี่มาใส่หันโยมฟังอันใดเป็นประโยชน์โสติผลเก็บเอาไปนอกอันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ก็เอาขวางไปเหี้ยอันนั้นก็ถือว่าจะมาภาพบริอู้กันแล้วกันแต่ว่าสิ่งใดดีเอาสิ่งนั้นเก็บไว้ในชีวิตของเฮาเนอวันนี้รายการได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนนออยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวัง แต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤต
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่3มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
11: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
12: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ
16: ้
15: า
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 0:01 น.ถึง 24:00 น.ครอบคลุมเส้นทางดังนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านซึ่งการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงกรณีไล่นักท่องเที่ยวและทำร้ายร่างกายวันที่5มิถุนายนนี้พร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย
18: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ ได้สั่งการด่วนให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบ.เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มระยะทางและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บว่าเหตุการณ์นี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ดังนั้นนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยและตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายครบทุกข้อทั้งนี้สคบ.กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนนี้ณเวลา10โมงที่สคบ.เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายซึ่งวันที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
9: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน
19: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูด้านกฎหมายเพื่อจัดระบบและกลไกช่วยเหลือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนกว่า130กรณีควบคู่กับการวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวโดยสบท.เตรียมขับเคลื่อนมาตรการสำคัญทั้งการจัดทำแนวทางเรียงลำดับการหักหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านหนี้สินครูการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและส่งเสริมวินัยทางการเงินการบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อบรรเทาภาระหนี้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีชาววันอังคารเนาะวันนี้วันอังคารกันแล้ววันที่2นะครับผมตะวาไขไปใจอย่างประหองว่าไทยช่วยไทยพลัส6040กันพองเอิญมาได้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงเสียงที่คุณเคยแล้วก็ตอนเจ้าจะอี้มาปะกันแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ตอนเจ้าแบบอี้นะครับผมก็จะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแน่พ่อแม่พี่น้องน่าจะตื่นมาพร้อมกับการเยกกินพร้อมกับการเพียวบานเพียวจองเนาะก็จะได้ฟังในเรื่องของสุขภาพไปตัวเลยนะครับเผื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเนาะแต่ว่านี่ฝนก็ตกนะตกหนักเหมือนกันเนิ่มแน่ใจว่าที่ไหนตกกันพองว่าแต่ว่าที่สวทตกนะตกยุดยุดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตกเฮาอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันคือมันหนักมากเนาะเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันหนักเหลือเกินหนักแต่นักวันนักจุปมหัวจะป้องกันอะไรยังก่อนดีดังนั้นแล้วเนาะเฮาก็ทำเหือร่างกายเฮามีสุขภาพดีๆก่อนละกันนะครับวันนี้นะครับผมมีกรรมอู่นึงที่เฮาเกิดจะถูกเตือนจากคุณเฒ่าคุณแก่ว่าดีไปอาบน้ำตอนเฮาฮ้อนๆเนาะมันจะซอกเนาะมันจะปิ้นหันปิ้นนินเนาะแต่ก่อนวันนี้เรามาฟังกันสักหน่อยนะครับผมการอาบน้ำหลังตากแดดหรือการที่เฮาไปเหยียดแล้วมันฮ้อนนะอันนี้นะพอเฮาอาบน้ำปุ๊บเมื่อร่างกายถูกแดดเนาะมันก็หรือว่าทำกิจกรรมนักๆประสมคุณออกกำลังกายวิ่งพองนะปิ้นไปเข่ายิมพองนะเป็นฮอฟิตเนสไอ้หน่อมด้วยนะหลอดเลือดที่ผิวหนังจะขยายตัวแล้วก็ระบายความหอนเนอะหากฟังอาบน้ำยินจัดๆนะน้ำยินเจี๊ยบเป็นว่าสดชื่นนี่นะมันอาจจะทำให้ร่างกายปั๊บต้มตันก็ได้นะครับผมมันอาจจะส่งผลเหื่อคุณที่อาบนั่นแหละวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายไอ้นะใจสั่นหรือหูซึกสบายตัวว่ะปิ้นตะคิวนะครับผมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันอย่างรวดเร็วเนาะสมควรตะคิวก็จะโอ้ยนะเจ็บนะมันปิ้นตะคิวมันเจ็บแต่เนาะสมควรโอ้อันนิ้วเท้าปออันไขว่กันน่ะขาได้ตึงเลยนะครับผมยิ่งในผู้สูงอายุเนาะหรือคนที่มีโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับผมอาจจะมีความเสี่ยงหนักกว่าคนอื่นในการตีทำหัวใจทำงานหนักเวลาเฮาแบบห่อนจัดแล้วก็มายินจัดอีนะครับผมนอกจากนี้การตีออกกำลังกายหนักๆหรือทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆนะครับผมร่างกายก็อาจจะมีภาวะขาดน้ำได้นะการอาบน้ำทันทีโดยไม่พักหรือว่าดื่มน้ำก่อนนะอาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียหนักกว่าเดิมไอ้บ่าเอ้ยนึกว่าจะได้พักจะได้ผ่อนไอ้เนาะอาบน้ำยินๆปิ้นว่าจะอ่อนเพลียหนักขึ้นแน่ใครได้ปิ้นอยู่เนาะตีแบบว่าอย่างอิดแล้วอาบน้ำนึกว่าจะสดชื่นแต่กับอิดแถมปิ้นจะอีนี่เองนะครับแล้วเขาควรจะได้นะน้องอั้นวันนี้เอามาฝากกันแน่นอนเลยอย่างแรกเพิ่นบอกว่าหื้นนั่งพักคลายหอดกันก่อนอีนะนั่งหื้อมันยินสบายสัก10นาที20นาทีกันก่อนเนาะใครติดไปเยการมาไปฟังอันอาบน้ําเตออาพักกันก่อนนะหื้อเจ็ดเหงื่อเจ็ดใครถอดเสื้อผ้าอันที่มันตึงเนาะสมควรใส่เข็มขัดแน่นทึกอีนะก้มงามนะ สมควรก้มงามใส่ชุดฟิตๆอีนะซัมเตอร์ยูนิฟอร์มมันก็จะฟิตเนาะดังนั้นแล้วคลายนะคลายอันเข็มขัดคลายเสื้อผ้านั่งพักสัก10นาที20นาทีก็ได้จิบน้ําน้ำเนอะต้องบอกว่าน้ำเปล่านะครับผมห้ามไปจิบน้ำอื่นนะจิบน้ำเปล่าเนาะจิบน้ำเปล่าอันอุณหภูมิห้องไปอันทีละหน่อยทีละหน่อยนะเหินร่างกายเขาปรับนะครับผมแล้วก็อาบน้ำใครจะอาบนะครับหลังจากพัก10นาทีกินน้ำไปแล้วอีนะเหงื่ออาบน้ำอุณหภูมิห้องเนาะใจน้ำอาจจะยินหน่อยเดียวน้ำจะยินเจี๊ยบน้ำสมควรแจน้ำแข็งแอบก็มีนะหลีกเลี่ยงการใจน้ำเย็นจัดๆราตรีศีรษะไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำเหือเฮาช็อกได้นะครับผมสังเกตอาการผิดปกติกันตัวไม่ว่าจะปีนในเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคืนใส่อาเจียนอีนะใจสั่นมันอ่อนแรงลงอันนี้ต้องฝ้าห้องคุณเอิญดังๆเนาะใครมีแหงตะไรเอิญดังๆหุยไปนะจะได้เหือคุณตังนอกได้ยินเนาะสมคุณก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าไปแต่ถ้าใครเอาโทรศัพท์เข้าไปอาโทรหาเบอร์ฉุกเฉินโทรหาลูกหลานที่อยู่ไกลๆก็ได้น่าจะมาเร็วเนาะหรือ1669ก็ได้เปิ้นก็จะมาช่วยเหลือเฮานะครับผมที่ควรระวังมากเลยนะครับผมก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเนาะคนที่เป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับผมรวมไปถึงคนที่เป็นความดันโลหิตผิดปกตินี่นะความดันสูงความดันต่ำนั่นแหละนะเตรียมตัวไว้ผู้ที่ออกกำลังกายหนักๆเนอะใครบอกว่าออกกำลังกายแล้วแข็งแรงเปิดน้ำโซ่อาบอาจจะช็อกได้เนอะดังนั้นแล้วใครที่ออกกำลังกายหนักอยู่แดดมื้นฮ้อนจัดๆจะไปฟังอาบน้ำนั่งผ่อนคลาย10ถึง15นาทีจิบน้ำไปก่อนนะชดเชยน้ำที่เฮาเสียไปนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันในช่วงแรกๆอีละกันเนอะเผื่อใครกำลังจะออกไปเยการปิกขบันมายามแรงจะไปฟังดีอาบน้ำนั่งผ่อนคลายไปก่อน10 15นาที
จิบน้ำไปนะครับหามจิบน้ำยินนะสมควรใส่น้ำแข็งเย็นเจี๊ยบดีเนาะกินอุณหภูมิห้องเอานะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักก้ามนึงเดี๋ยวปีกมาอยู่กับอู่ข่าวเล่าความในช่วงของข่าวละปูนวันนี้เนาะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงที่2นี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของสิริมงคลมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหือผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนประกอบพิธีเจริญพุ่มทองบัวประดิษฐ์นะครับผมถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรนะครับเป็นพุทธบูชาหนึ่งในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับประจำปี2569นะครับอันนี้เมื่อวันที่31นะครับผมพฤษภาคมนะครับตีมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดละปูนเนาะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตำบุญกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานี่แหละครับผมเปิ้นติดภารกิจเนาะเปิ้นก็เลยมอบหมายให้ท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาครับปิ้นประธานในพิธีเจริญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์นะครับผมถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเนาะซึ่งก่อนหน้านี้อันในหลวงราชการที่10นี่แหละครับผมพระองค์ก็ได้มีการพระราชทานนะครับผมตุนดอกโบตุนอันภาษีมหาโพมาเหือทุกจังหวัดเนาะได้ปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดของตัวเก่านะครับผมซึ่งครั้งนี้พระองค์ท่านเพิ่นก็ทรงพระกรุณาโปรดเก่านะครับโปรดกระหม่อมเหือพุ่มดอกบัวประดิษฐ์นะครับมาถวายเป็นสักการะนะครับผมในวันวิสาขะที่ผ่านมาเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติแล้วก็แก่เจ้าละปูนของเฮานะครับโดยมีพระวชิระภาวนานะครับผมเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงแล้วก็คณะสงฆ์นะครับหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นในอำเภอทหารตำรวจข้าราชการแล้วก็พี่น้องเจ้าบ้านนอนส่วนมากไก่เคียงก็ตำบุญกอกนะครับผมทุกหมู่เหล่าเลยไปรวมพิธีด้วยกันนอนในครั้งนี้โดยประธานในพิธีนะครับถวายความเคารพนะครับถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงนะครับผมจากนั้นก็ประธานก็ได้เข้ารับพระราชทานภูมิดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเชิญภูมิดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะภาษีมหาโพธิทศมราชบพิตรนะครับประจำจังหวัดละปูนนะครับผมตีณมณฑลของจังหวัดละปูนนะครับจากนั้นเนาะประธานก็ได้เชิญดอกบัวประดิษฐ์นะครับไปยังโต๊ะหมู่บูชาตีมณฑลพระศรีมหาโพธินะครับผมแล้วก็มีการจุดธูปจุดเทียนนะครับบูชาแล้วก็มีการรับดอกบัวจากเจ้าหน้าที่แล้วก็กล่าวสักการะนํากล่าวสักการะถึงกับพี่น้องชาววัดละปูนได้กล่าวตามกันนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับผมผู้บริหารทุกท่านแล้วก็คนที่เขาร่วมงานเนาะก็มีการรวมพิธีเดินประทักษิณาปัดประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิ์นะครับ3รอบด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภูมิดอกประดิษฐ์นะครับดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเหอผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เจิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์นะครับเนื่องในวันวิสาขะเนาะในจังหวัดละปูนของเฮาก็จัดเมื่อวันที่31วันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับผมเหอเป็นสิริมงคลแก่ทุกบ้านทุกจองของบ้านเฮากันตวยเนาะก็เป็นเอาบุญใหญ่มาฝากกันนะครับเขาแล้วเขาก็ได้ทราบซึ้งแล้วในเรื่องของภาษีมหาโพธิ์เนาะที่นำมาปลูกที่จังหวัดละปูนบ้านเฮาครั้งนี้ก็เป็นพุ่มดอกนะครับพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ที่นำมาไหวที่จังหวัดละปูนนะที่จริงแล้วก็ผู้ว่าทุกจังหวัดนอกก็จะต้องนำไปถวายภาษีมหาโพธิ์เช่นกันอันนี้ก็เอามาเป็นสิริมงคลในเจ้าวันนี้ละกันนะครับผมจะได้แล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญทุกบ้านทุกจองเนาะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวละปูนวันนี้นะครับผมในอู่ข่าวเล่าความเนาะใครติดตามน้องอั้นอยู่นะครับผมอย่าลืมกันเน้อนะครับผมมาปะกันแบบอี้อู่จ้าภาษายองเนาะอาจจะอู่เร็วไปหน่อยเนาะคุณยองอู่เร็วอู่ฟังเขาถามว่าจะฟังไปไหนอีนะเนาะเวลาเฮามาหน่อยนะชั่วโมงนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็หมดละอีนะเดี๋ยวจะได้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนกันอีเนาะเดี๋ยวเฮาพักกันสักกัมนึงนะครับแล้วก็ไปติดตามตีของร้องข่าวนะครับผมเปิ้นจะเอาข้อมูลข่าวสารโทรประเทศเนี่ยมาอู่กันฟังเนาะครับผมจะได้แล้วก็ปะกันใหม่วันพุธเน้อ6โมงเจ้าไปลืมตื่นมาฟังกันเน้อครับอู่ข่าวเล่าความสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของรองข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระบรมราชโองการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 9:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีย์สาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่พระราชกรณียกิจของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและส่วนราชการต่างๆพร้อมประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนางณัฐยาพรเสวตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธรโดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยหน้าพระพลาพิธีครับ แล้วจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรและทรงปลูกต้นจำปีสิรินธรจำนวน1ต้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้8กลุ่มสาระแล้วในโอกาสนี้ได้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินทงของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกันด้วยครับและต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียน4รายเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาณห้องรับรองเล็กก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารศรีสิรินธรได้มีการทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินกลับครับพี่น้องไปกันที่เรื่องต่อไปครับซึ่งทางรัฐบาลได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับโปรดร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา7นาฬิกาณบริเวณท้องสนามหลวงในส่วนภูมิภาคนั้นก็จัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในส่วนที่ต่างประเทศนั้นก็จะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานัปการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสืบไปครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันครับโดยไทยช่วยไทยพลัสวันเปิดโครงการวันแรกนั้นคึกคักทั่วไทยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประชาชนอย่าลืมออกมาจับจ่ายใช้สอย ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพบว่ายอดใช้จ่ายสะสมกว่า170ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60 40หลังจากวันที่1มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกคือวันที่1มิถุนายนของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยแล้วครับว่าทางรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนออกเงินเองร้อยละ40กำหนดวงเงินสมทบสูงสุด200บาทต่อวันทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังซื้อรวม333บาทต่อวันและจำกัดวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนผ่านแอปพลิเค

สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีเลยทีเดียวครับและสำหรับความคืบหน้าของโครงการนี้ปัจจุบันมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมแล้วประมาณ 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นกลุ่มคนชั้นกลางและมนุษย์เงินเดือนอายุระหว่าง 20-50 ปีมีร้านค้ารายย่อยที่ไม่ใช่โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมแล้วกว่า 1.05 ล้านร้านค้าทั่วประเทศครับและยังคงเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเป็นข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังแหละครับซึ่งกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่กลุ่มรายได้น้อยและไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสผ่านบัตรประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกของการเปิดโครงการณตลาดสดธนบุรีและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อเปิดตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยโดยจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อรับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาขอความร่วมมือให้ร้านค้าและประชาชนโปร่งใสในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วย้ำว่าทางรัฐบาลมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมเตือนหากพบการทุจริตอันนี้จะเดินหน้าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่นอนครับไม่ปล่อยเอาไว้เด็ดขาดพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงอยากจะขอความร่วมมือแล้วครับให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหรือเข้าร่วมการกระทำผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐก็มีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเลยทีเดียวโดยอยากจะให้ทุกฝ่ายนั้นได้ตระหนักและก็ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการเปิดตัวนกกระซิบนกกระซิบคืออะไรเอ้ามาฟังกันหน่อยทางรัฐบาลได้เปิดตัวนกกระซิบดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับรัฐบาลที่ได้เปิดตัวนกกระซิบซึ่งดัน AI นี่แหละมาช่วยร้านค้ารายย่อยนั่นเองครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับนกกระซิบนี้ถือว่าเป็น AI แชทบอทแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้เงินฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงิน
โดยทางร้านค้าสาม

สามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้ทันทีทันใดช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐและทั้งนี้ทั้งนั้นนกกระซิบนี่แหละครับจะรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปและก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มาสู่ในส่วนของการที่เราโอนเงินผิดก่อนนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยมานะครับก็เลยนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนก็คือประเด็นแรกถ้าเราโอนเงินผิดโอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่เกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องทำอย่างไรและในกรณีที่มีคนโอนเงินมาผิดเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับประการแรกก็คือเรื่องการที่เราโอนเงินไปผิดเราต้องติดต่อธนาคารของเราเช่นบัญชีเงินฝากของเราที่โอนไปคือบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็แล้วแต่เราต้องติดต่อธนาคารนั้นนะครับพอติดต่อธนาคารนั้นแล้วเนี่ยเราก็แจ้งข้อมูลเขาว่าเราโอนเงินไปผิดเรานำหลักฐานเกี่ยวกับสลิปที่เรามีที่เราได้รับจากตู้ ATM หรือที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับเราไปติดต่อจำนวนเงินที่เราโอนไปผิดพลาดบัญชีที่เราโอนไปผิดพลาดวันเวลาที่เราโอนไปที่เกิดความผิดพลาดเพื่อธนาคารเขาจะได้มีข้อมูลนะครับธนาคารเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากเราแล้วเนี่ยเราก็ธนาคารเขาก็จะติดต่อไปยังผู้ที่โอนเงินผิดที่เราโอนไปผิดนะครับเพื่อให้ดำเนินการถ้าฝั่งโน้นเขายินยอมโอนเงินกลับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาธนาคารก็จะโอนให้เราแต่ถ้าฝั่งโน้นไม่ยินยอมกรณีอย่างนี้ธนาคารก็จะติดต่อเราอีกทีนึงให้เราไปดำเนินการเกี่ยวกับทางคดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งอีกประเด็นนึงที่สำคัญมีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราผิดกรณีนี้หลักการสำคัญง่ายๆเรารีบติดต่อธนาคารของเราเช่นเดิมให้ติดต่อธนาคารนั้นแล้วก็แจ้งเขาว่ามีคนโอนเงินเข้ามาผิดและเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับแต่ไม่ใช่เราโอนเองโดยพลการนะครับเราแจ้งธนาคารเราแจ้งให้ความยินยอมไว้ว่าเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับและธนาคารเขาจะติดต่อเองกรณีเหล่านี้สำคัญนะครับข้อสำคัญเรื่องนี้เราอย่าถอนเงินที่ผิดนั้นแล้วก็อย่าโอนเงินกลับไปเองสองสิ่งนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบัญชีม้าหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระทำผิดกฎหมายหลายๆรูปแบบอันนี้เราอาจจะเกิดประเด็นได้หรือกรณีเราถอนไปเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในคดีอาญาได้เขาอาจจะหาว่าเรายักยอกก็ได้ที่อยากฝากไว้อีกนิดหนึ่งที่มันเกี่ยวพันกันก็คืออย่าเชื่ออย่าหลงอย่าโอนอย่ากดลิงก์ถ้ามีปัญหาใดๆทางกฎหมายก็สามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ